0: ดังนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569เจ้าพนักงานเตรียมการตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8ไว้พร้อมเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งผสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางยังกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับผลการหารือสำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCR ในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Pre-Connect เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารซึ่งฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามยังได้กราบขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนภารกิจช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum และร่วมหารือกับภาคเอกชนของเวียดนามก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนื่องจากในความเป็นจริงสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริง การตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยโดยยืนยันว่าการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใด
4: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งเป้าทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปซึ่งการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
5: มีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับมีเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบคอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมประมงเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวกรมประมงได้เร่งประสานฝ่ายมาเลเซียเพื่อเปิดการเจรจาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้จัดส่งคำตอบแบบประเมินความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคในกุ้งให้มาเลเซียตามที่ร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและได้จัดส่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวานนี้เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการดังกล่าวและรักษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้กรมประมงยังได้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศและเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยเสนอการชดเชยราคากุ้งในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะเดียวกันยังให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่4วัดวังหินตำบลวัดตโนดอำเภอนายายอามจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านและอิสราเอลตัดสินใจยุติการโจมตีตอบโต้กันแล้วภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินการหยุดยิงโดยทันทีเนื่องจากการเจรจาหยุดยิงขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจถูกขัดขวางด้วยการกระทำที่ไร้เหตุผลดังกล่าวด้านกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะระงับปฏิบัติการทางทหารกับอิสราเอลลงอย่างไรก็ตามหากอิสราเอลดำเนินการรุกรานหรือกระทำที่เป็นอันตรายต่อไปต่ออิหร่านรวมถึงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมทั้งนี้การปะทะกันล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอาจทำลายความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้ว
1: จ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บราว134รายซึ่งเป็นผลมาจากเศษซากปรักหักพังและดินโคลนถล่มขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียรัฐซาบาของมาเลเซียด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปจนถึงรัสเซียตะวันออกไกล
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนความเป็นผู้นำของนายคิมจองอึนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับรัสเซียซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและอำนาจต่อรองของนายคิมจองอึนในการเจรจา
1: หนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากการผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศทั้งนี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ส่งผลให้อังกฤษเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดเวลาเข้าใช้งานจำกัดระยะเวลาการใช้งานรวมถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกาที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ AM Green IGPLบารัตคลาสสิกที่สนามมาซานแกนบีชแอนด์กอล์ฟรีสอร์ทประเทศโมร็อกโกเศรษฐีประคองเวทจบที่สกอร์14อันเดอร์พา274คว้ารองแชมป์ขณะที่แชมป์เป็นของชาลีลินโปรกอล์ฟจากสวีเดนที่ปิดเกมด้วยอีเกิลในหลุมสุดท้ายแซงคว้าชนะไปด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พา270นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซันจะมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินลาวหาวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook PageThailand Chess Association งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทาย แต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่3พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นกันเวลา 18:00 นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีก รุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
12: 1 นาทีกับกปท.เปิดเทอมนี้ขับขี่มีวินัยให้เด็กๆปลอดภัยตลอดการเดินทางให้ใจใส่ใจเด็กๆมากขึ้นอีกนิดเพราะเด็กตัวเล็กเราจึงอาจสังเกตได้ยากกว่าปกติเมื่อเราอยู่ใกล้รถโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียนเราจึงควรระวังเด็กๆที่เดินอยู่ใกล้ตัวรถซึ่งเป็นจุดอับสายตาหรือยืนรอขึ้นลงรถโรงเรียนริมทางให้ทางรถโรงเรียนเมื่อขับขี่ร่วมถนนชะลอและหยุดจอดเมื่อรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียนไม่แซงซ้ายและไม่ขับจี้ท้ายเด็ดขาดแม้รถโรงเรียนจะจอดหรือชะลอเพราะอาจมีนักเรียนกำลังขึ้นลงเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนน้องๆขับช้าตามป้ายจราจรกำหนดและเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อมองเห็นภาพกว้างลดมุมอับสายตาที่อาจเกิดจากความสูงของเด็กให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทั้งระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการทำเหมืองแร่ในทะเลประเทศไทยเคยมีการทำเหมืองแร่ในทะเลฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งการใช้เรือขุดแร่และการใช้เครื่องดูดแร่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ทะเลไทยเช่นกันพื้นท้องทะเลเกิดความเสียหายสัตว์น้ำและพืชน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตะกอนดินที่เกิดจากกระบวนการขุดและล้างแร่ดีบุกกระจายออกเป็นวงกว้างเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อมามีการคัดค้านจากชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบการทำเหมืองแร่ในทะเลจึงยุติลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่าน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเร่งจัดทำแนวปฏิบัติและนโยบายเพื่อให้องค์กรต่างๆใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มใช้งานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกณัฐกฤษพรหมจันทร์ รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเอกค่ะ
18: ครับสวัสดีครับผม
17: ค่ะท่านรองคะในยุคที่ AI เนี่ยกลับเคลื่อนไปด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลเลยสคสเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
18: ครับตัวสคสเองนะครับเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ PDBC นะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA นะครับซึ่งจริงๆแล้ว AI ก็จะมีบทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปัจจุบันมันอยู่ในทุกกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์นะฮะรับซื้อสินค้าออนไลน์สมัครงานนะใช้บริการของรัฐนะฮะซึ่งในข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนี้นะครับสคสเองมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนพอมี AI เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าในการที่ AI จะทำงานได้ดีหรือมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเยอะนะครับซึ่งข้อมูลเยอะหรือข้อมูลจำนวนมากก็มักจะมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดำเนินการส่งเสริมให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยโอกาสในการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเทรน AI มันจะมีพอสมควรแล้วก็ข้อสำคัญคือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลุดไปยัง AI แล้วเนี่ยครับมันอาจจะเกิดมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับ
17: ค่ะแล้วเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดำเนินการขั้นตอนไหนบ้างคะ
18: ต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับยังไม่มีตัวกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงนะฮะปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการที่หน่วยงานภาครัฐนะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนด้วยเองนะครับจะมีการออกลักษณะเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นไกด์ไลน์นะเฉพาะของหน่วยงานเองนะครับส่วนหน่วยงานที่เป็นระดับregulator นะฮะอย่างเช่นEDA เนี่ยก็จะมีการออกแนวทางในทำการใช้ AI มาเหมือนกันนะครับหรือทางสคสเองก็มีกำลังจะออกนะครับนโยบายการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของAI ของประเทศเนี่ยหลายหน่วยมีการออกส่วนนี้เข้ามานะครับยังไม่มีส่วนกลางนะทีนี้พอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองนะครับที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีข้อคอนเซิร์นนะฮะหรือว่ามีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับเรายอมรับได้หรือไม่ประมาณนี้ฮะต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้ AI ที่เป็น AI ยอดนิยมนะที่เราใช้กันที่เราอาจจะใช้ฟรีหรือเสียเงินเนี่ยนะครับค่ามาตรฐานหรือการตั้งค่าแบบพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเทรนก็หมายความว่าข้อมูลที่เราใส่ไป เรียกว่าเกือบทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการส่งออกไปยังการประมวลผลหรือต่างประเทศที่ส่วนที่เขาเป็นเจ้าของนะครับหรือรวมถึงประวัติการแชทนะที่มีการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวเข้าไปเนี่ยก็จะมีการนำไปเรียนรู้ด้วยนะอันนี้ต้องบอกว่าปกติจะเป็นแบบนั้นนะครับการใช้งานของบุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยนะฮะเราจะต้องมีการตั้งค่านะแล้วซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่านะครับอันนี้เราสามารถทำได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมนะครับหรือขอข้อมูลนะครับหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของ AI ที่เป็น AI การตลาดAI ทางตลาดต่างๆที่คนเข้าสมัครใช้งานเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อนครับ
17: มาตอนช่วงต้นทางท่านรองเอกบอกว่าทางสคสเองก็ในเร็วๆนี้จะมีนโยบายออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองในด้าน AI เนี่ยพอจะบอกในเบื้องต้นได้ไหมคะว่าจะเป็นเรื่องคุ้มครองอย่างไรคะ
18: ในเรื่องของไกด์ไลน์นะฮะหรือแนวปฏิบัติ AI ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีความเฉพาะนะฮะมันจะสอดคล้องอยู่กับเรื่องของตัวกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนที่องค์กรนะหรือหน่วยงานเนี่ยจะใช้ข้อมูลในการที่จะไปพูดคุยหรือสอบถามนะหรือทำงานกับ AI เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อแนะนำว่าองค์กรเนี่ย นะครับจะต้องใช้ข้อมูลอะไรนะฮะมีแนวทางทางกฎหมายอะไรรองรับไหมนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไหมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่อง AI นั้นอ่ะมันปกปิดนะหรือว่ามาร์กิ้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นหลักการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะฮะอย่างเงี้ยองค์กรก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยจะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วก็อาจจะลดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในเรื่องของการพัฒนาหรือการเทรน AI นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้งานเนี่ยนะครับปกติเราอาจจะใช้งาน AI ใช้แบบใช้ไปเลยโดยที่ไม่คิดมากนะครับแต่ว่าพอบางเรื่องมันเป็นเรื่องข้อมูลที่เป็นจำนวนมากข้อมูลลูกค้าที่มีการซื้อขายกันเนี่ยจริงเยอะเลยมีข้อมูลส่วนบุคคลมีเบอร์โทรเต็มไปหมดเลยนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์นะการรักษาพยาบาลก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไอ้พวกนี้ครับในเชิงของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับในตัวไกด์ไลน์ฉบับนี้ก็จะบอกว่าองค์กรเนี่ยควรที่จะประเมินผลกระทบนะแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงก่อนที่จะมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือหลักคิดในการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลครับ
17: ทราบว่าทางสกสเองตอนนี้ได้จัดทำแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรด้วยใช่ไหมคะ
18: ครับใช่ครับก็ในทุกกฎหมายที่มันจะสร้างผลกระทบต่อประชาชนนะฮะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยทางสกสเองก็จะมีการเปิดเป็นลักษณะของการรับฟังคิดเห็นนะเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลดีๆจากประชาชนหรือว่าหน่วยงานเนี่ยนำเข้ามาเพื่อปรับประยุกต์นะเพื่อที่จะทำให้ตัวกฎหมายเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงแล้วเวลาพอมันไปเกิดผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลกระทบที่รับได้แล้วก็เป็นเชิงบวกฮะอันนี้เราทำอยู่ทุกครั้งนะ
17: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากให้ท่านรองเอกนะคะฝากถึงประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่ใช้งาน AI แล้วก็ผู้ที่นำเข้า AI ค่ะเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ
18: ครับก็ต้องบอกว่า AI เนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะครับทุกคนก็ต้องได้เรียนรู้หรือต้องใช้งานแล้วมันจะทำให้เราสามารถทำงานดีๆได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้เท่าทันนะต้องรู้ว่าข้อมูลนะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เขาเข้าไปใน AI เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่หลุดไปแล้วนะแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับผมก็อยากจะฝากสั้นๆนะฮะอันที่หนึ่งคืออาจจะคิดก่อนที่จะพิมพ์หรือใส่ข้อมูลลงไปใน AI นะฮะข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องของการถูกหลอกลวงด้วย AI ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้ AI นะในการสร้างทั้งเสียงใช่ไหมครับสร้างภาพสร้างวิดีโอปลอมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตในยุค ปัจจุบันนะหากว่าเราได้รับคำขอให้โอนเงินหรือขอข้อมูลสำคัญเนี่ยนะโดยเขาอ้างอิงว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเพื่อนนะครับเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องตรวจสอบกับเจ้าตัวนะฮะอ้างเพื่อนก็มีเสียงมาเราอาจจะต้องพยายามโทรหาเพื่อนจริงๆก่อนว่ามันใช่หรือเปล่านะอ้างว่าเป็นหน่วยงานเราอาจจะต้องติดต่อไปยังหน่วยงานก่อนว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่า AI มันสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ครับ
17: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกณัฐกฤษพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
19: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
20: ผมกิตติเดชแสนนันกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแจ้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
19: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทน
2: สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
21: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ร่วมกันเสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: โลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอย่างไร้พรมแดนกำลังถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินำมาใช้เป็นเครื่องมือก่อเหตุเมื่ออาชญากรรมสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์การสร้างข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI ผลิตเนื้อหาปลอมที่แนบเนียนจนยากต่อการตรวจสอบส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตกเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผลกระทบจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กลายเป็นความท้าทายร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนทำให้การรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือด้านข่าวกรองการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในระดับภูมิภาคควบคู่กันไปพลตำรวจเอกทัชชัยปิตาเนรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับสถานเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดการอบรมภายใต้โครงการยุวทูตต่อต้านการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปขยายผลและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในประเทศของตนเอง
23: ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการที่เราต้องการเอาเด็กในเอเชียเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องแกงปัญหาเรื่องของการคนที่ห้องของก็มาทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาไซเบอร์และการป้องกันไม่ให้ถูกหลอกมาเป็นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทั้งวิธีการในการผลิตสื่อคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็นำไปเผยแพร่
22: การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื่องจากที่ผ่านมาความเสียหายจากการหลอกลวงมีมูลค่าหลายพันล้านบาทขณะที่กลุ่มอาชญากรรมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุและขยายเป้าหมายจากผู้ใหญ่ไปสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นเช่นกรณีนักศึกษาชาวจีนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครอบครัวให้เชื่อว่าตัวเองถูกลักพาตัวโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความหวาดกลัวและควบคุมพฤติกรรมของผู้เสียหายผ่านการข่มขู่จนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและตำรวจฮ่องกงในการติดตามช่วยเหลือและคลี่คลายคดี
23: รับข้อมูลจากตำรวจฮ่องกงนะครับว่าได้มีเหตุลักพาตัวเรียกค่าถ่ายโขดขึ้นมาที่ประเทศไทยเมื่อได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบทันทีครับตำรวจได้เข้าไปช่วยเหลือชาวจีนคนนี้เนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยได้ส่งวิดีโอของตัวเองไปให้พ่อแม่ที่ประเทศจีนว่าตัวเองถูกเรียกค่าถ่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกัน
22: สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมในยุคดิจิทัลไม่ได้หยุดอยู่ที่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปและยิ่งตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือในระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การสร้างเครือข่ายเยาวชนรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ ด้านการบังคับใช้กฎหมายล้วนเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เคลื่อนไหวอย่างไร้พรมแดนเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมกันป้องกันปราบปรามและลดความสูญเสียจากภัยอาชญากรรมรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับทิศทางการลงทุนสู่การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรับมือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเคยมีเด็กเกิดสูงสุดกว่า 1.2 ล้านคนในปี2514แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปี2568มีเด็กเกิดเพียง 410,000 กว่าคนและมีแนวโน้มจะต่ำกว่า 400,000 คนในปีนี้สถานการณ์เดียวกันนี้สะท้อนชัดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอัตราการเกิดลดลงจากกว่า 30,000 คนต่อปีเหลือเพียง 16,000 คนภายในระยะเวลา10ปีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในอดีตประเทศไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งการสร้างถนนเส้นทางคมนาคมและอาคารควบคู่กับการผลิตฟิสิคอลโปรดักต์เช่นสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากแต่มูลค่าต่ำแต่เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปและเทรนด์โลกหันมาสู่ดิจิทัลโปรดักต์ที่มีจำนวนน้อยแต่คุณภาพและมูลค่าสูงการผลิตสินค้าเหล่านี้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้และทักษะสูงดังนั้นการลงทุนด้านทุนมนุษย์จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่คือรากฐานที่ประเทศต้องวางให้มั่นคง
5: ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงถ้าวันนี้เราทำแบบเดิมผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือออกแบบเดิมในอดีตเราผลิตสินค้าที่เรียกว่าฟิสิกอลโปรดักต์นั่นหมายถึงมันสำหรับอ้อยข้าวโพดสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีปริมาณมากแต่ขายได้ราคาน้อยวันนี้โลกเปลี่ยนวันนี้ทิศทางการผลิตสินค้าของโลกนี้เป็นเทรนด์ของนวัตกรรมใหม่ๆเราจะควรเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่ในการใช้เทคโนโลยีมาผลิตสินค้าที่เราเรียกว่าดิจิทัลโปรดักต์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการผลิตสินค้าที่ไม่มากแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
4: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยบูรณาการ3กระทรวงเข้าด้วยกันได้แก่กระทรวงศึกษาธิการดูแลด้านหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกการปกครองท้องถิ่นเข้าถึงทุกพื้นที่และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบด้านสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ์โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากว่า 16,000 คนในจังหวัดนครราชสีมากลับเข้าสู่ระบบผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout
5: Thailand Zero Dropout ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ใครได้หลุดออกจากระบบการศึกษาเลยพอล่ามีเด็กที่หลุดออกระบบจากการศึกษาประมาณ 16,000 คนเพราะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องใช้กลไกของ3กระทรวงในการเข้ามาจัดการศึกษาเด็กนอกระบบให้เกิดขึ้นโดยในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทำงานร่วมกันเรื่องจัดการเรียนแบบที่สุดแต่ความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับส่วนมหาไทยส่วนพม.และส่วนศึกษาธิการจะต้องมีส่วนทำงานร่วมกัน
4: จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่นำร่องด้านการศึกษาแต่คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสามารถเปลี่ยนทิศทางของประเทศได้จริงหรือไม่และหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จจะเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นรากฐานของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะหอการค้าไทยผนึกกำลังกว่า30องค์กรชั้นนำเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Hug the Earth ผลักดันฉลากรักโลกกลางเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีก ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนกว่า30องค์กรร่วมเดินหน้าโครงการหักโลกในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการสร้างความตระหนักรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการผลักดันฉลากกลางเพื่อแก้ปัญหาความสับสนจากสัญลักษณ์รักโลกที่มีอยู่กว่า 40-50 ฉลากในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเข้าใจง่ายโดยผู้บริโภคสามารถมองหาสัญลักษณ์หักโลกหรือ Hug the Earth ณจุดจำหน่ายในห้างและร้านค้าปลีกที่ร่วมโครงการโดยนายพิชัยจิราธิวัฒน์รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ2ปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งผลกระทบใกล้ตัวและรุนแรงมากขึ้นการผลักดันสัญลักษณ์กลางจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและคุ้นชินได้ง่ายขึ้นแม้ในช่วงแรกสินค้ารักโลกอาจถูกมองว่ามีต้นทุนที่สูงแต่เมื่อเกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องต้นทุนเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในระยะยาว
9: จริงๆเนี่ยทุกคนคิดว่าเวลารักโลกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่พอเราทำไปเนี่ยมันเกิดวิวัฒนาการมันกลายเป็นลดต้นทุนสมัยก่อนติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาบอก5ปี10ปีกว่าจะคืนทุนแต่ตอนนี้2ปีก็คืนทุนแล้วมันก็จะสั้นลงอีกแต่หลังจากคืนทุนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประหยัดใช่ไหมครับทีนี้ถ้าพวกนวัตกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมันก็จะลดต้นทุนได้เร็ว
7: ด้านนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมลักษณะนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากทำเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักร่วมกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050
10: ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับในภารกิจของตัวเองที่สามารถที่จะดำเนินการและสนับสนุนในกิจกรรมลักษณะนี้ได้เนี่ยก็อยากให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินการเพื่อให้โลกของเราเนี่ยนะครับเป็นที่น่าอยู่แล้วก็ปราศจากภัยวิบัติทางธรรมชาติ
7: โครงการหักโลกจึงไม่ใช่เพียงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อยกระดับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตปฏิพลชัชพรมารายงาน
11: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ขอเชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทเพื่อน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ วันที่6สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ทีมงานของเราเช่นเคยค่ะคุณใส่ชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานค่ะแล้วก็คุณอคเดชคัมภีระ Facebook Live นะคะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาทักทายกันได้ช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะคะให้คุณผู้ชมท่านอื่นๆได้ทราบว่าตอนนี้รายการก็ออนแอร์แล้วนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับเรื่องของสภาพอากาศครับติด

0: ามสถานการณ์เอลนีโญหรือว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะครับและภัยแล้งในประเทศไทยสังเกตว่าปีนี้รู้สึกว่าฝนเนี่ยจะน้อยลงกว่าปีที่แล้วอันนี้ใช้ความรู้สึกนะครับเพราะป่านนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้โห
1: มันยังตกกระหน่ำอยู่เนอะ
0: ตกทุกวันตกเช้าตกเย็นแต่ปีนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพรู้สึกว่าฝนจะน้อยลงต่างจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างได้ยินว่าในต่างจังหวัดและในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะน้อยลงในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงความรู้สึกส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเพราะเขาบอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนแล้วนะครับก็จะชัดเจนเกิดสั้นๆเนี่ยในห้วง1เดือนนี้นะครับแล้วก็ความยาวนานเนี่ยก็จะไปอยู่ถึงกรกฎาคมถึงสิงหาและทวีความรุนแรงที่สุดตุลาถึงพฤศจิกายนนะครับอันนี้คือปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะทำให้เกิดส่งผลภัยแล้งในประเทศไทยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
1: ก็ยังเป็นประเด็นกันอยู
0: ่เป็นประเด็นกันอยู่ฮะกลบกระแสโปรไทยช่วยไทยพลัส60 40กร่อยไปเลยครับ
1: กลบได้จริงเหรอคุณ
0: จริงกลบครับจริงๆเนี่ยตอนนี้คนจะต้องพูดถึงไทยช่วยไทยพลัส60 40โปรนี้รัฐบาลช่วยประชาชนนี่นั่นโน่นจะต้องเป็นข่าวในเชิงบวกแต่ตอนนี้มีข่าวในเชิงลบเรื่องของไปตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็คือเขาก็โวยวายอ่ะบอกตรงๆนะฮะเสียงโห่เสียงร้องเสียงโวยเสียงวายเนี่ยจากประชาชนเนี่ยที่เขาเสียสิทธิ์นะฮะที่เขาเสียสิทธิ์หรือรู้สึกว่าอาจจะเสียสิทธิ
1: ์
0: อาจจะเสียสิทธิ์คือไม่ต้องเสียสิทธิ์จริงแค่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเนี่ยเขาก็กลัวเขาก็บ่นแล้ว
1: เราจะเสียสิทธิ์ไหมนะ
0: ใช่คือพ่อแม่ที่เขาคนเดิมเนี่ยที่เขามีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะฮะแล้วไปบอกเขาว่าถ้าลูกเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เอาชื่อของผ
1: ู
0: ้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะถูกตัดสิทธิ
1: ์บัตรนั้นทันที
0: นะฮะมาบอกเอาดื้อๆมาบอกกันในระยะเวลากระชั้นชิดเนี่ยก็แน่นอนฮะเจอดราม่านะครับเสียงโห่เสียงร้องนะครับอารมณ์ตัดพ้อนะครับก็ทำให้ข่าวนี้เนี่ยแทนที่จะกลายเป็นเชิงบวกมันกลายเป็นเชิงลบและส่งผลให้กระแสความนิยมของรัฐบาลเนี่ยลดลง
1: แผ่วลงนิดนึง
0: นะฮะแต่รัฐบาลชุดนี้เอาข้อดีก่อนนะฮ
1: ะ
0: ข้อเมื่อกี้พูด ข้อติดติงไปแล้วนะ เดี๋ยวจะหาว่าเราด่ารัฐบาลนะ
1: ไม่เราต้องพูดให้รอบด้าน
0: คือรัฐบาลมาด่ารัฐบาลเดี๋ยวเขาด่าเอานะฮะ คือสรุปแล้วเนี่ยแต่โชคดีเนี่ยที่รัฐบาลไม่แข็งจนเกินไป
1: ไม่
0: คือรับฟังเสียงประชาชน
1: ใช่ค่ะ
0: พอได้ยินดราม่าแบบนี้เนี่ยก็ทุบโต๊ะไหม
1: ก็นำไปทบทวนแหละ
0: นำไปทบทวน
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินชาญวีรกูลก่อนไปเวียดนามเมื่อวานนี้นะ
1: ก
0: ็สั่งคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกให้ไปดูหน่
1: อ
0: ยให้ไปดูหน่อยว่าจะทำยังไงครับอันดับแรกเบรกกระทันหันเบรกกระทันหันก่อนบอกว่าเดี๋ยว
1: ทบทวนก่อนนะ
0: ทบทวนก่
1: อ
0: นทบทวนก่อนซึ่งการทบทวนเนี่ยอันนี้มุมมองผมนะฮ
1: ะ
0: ผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนหรือยกเลิกคือทางออกมีหลายทางทางออกมีหลายทางให้ยังไม่ต้องใช้เงื่อนไขตรงนี
1: ้
0: เพราะอันดับแรกเนี่ยผมมองไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมันคนละปีภาษีกัน
1: ใช
0: ่
1: ยังไม่ต้องกังวลอะไรนะ
0: มันคนละปีภาษีกันคือปีภาษีที่ยื่นเมื่อเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันคือของปีที่แล้ว
1: ใช่มันเรียบร้อยไปหมดแล้ว
0: ถ้าเกิดจะใช้เหตุผลนี้ในการยกเลิกมาตรการกรองเข้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับในทางการเมืองเนี่ยก็ตอนนี้ก็โดนโจมตีตอนนี้ก็โดนโจมตีเหมือนกัน
1: ฝ่ายค้านเขาก็ฮึมอยู่นะ
0: นะอีกอันนึงโครงการ THAI Passport
1: อันนี้ก็เป็นประเด็น
0: ก็คือถ้าเอาภาษาบ้านๆนะฮะ
1: ว่า
0: แจก AI ระดับจ่ายตังฟรี
1: โปรระดับโปรนะ
0: ให
1: ้ใช้ฟรีคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นระดับพรีเมียมขึ้นไปอีกเนี่ยเราต้องเสียตังกันนะ
0: ใช่700 800
1: ถูกแล้วแต่
0: เช่น Gemini เช่น
1: ChatGPT
0: ChatGPT
1: เ
0: ป็นต้นแจกประชาชนแจกนักศึกษานักวิชาการอะไรต่าง
1: ๆเอามาใช
0: ้คนก็สอบถามบอกว่าลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เขาพูดถึงว่า
0: ลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วมัน
1: คุ้มค่าหรือเปล่าม
0: ันคุ้มค่าไหมอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตอบเมื่อวานมีการตอบแล้ว เมื่อวานมีการตอบแล้ว
1: มีการตอบกระทู้สดไปแล้วกับนะที่วุฒิสภา
0: แล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกันส่วนท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เดินทางไปที่
1: เวียดนาม
0: เวียดนามนะครับไปคุยหลากหลายด้านนะครับเรื่องหลักๆเนี่ยแน่นอนฮะยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ
1: แน่นอน
0: เพราะว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นคู่แข่งทางการค้า
1: ค่ะ
0: เมื่อเป็นคู่แข่งทางการค้าฟังดูก็รู้แล้วคู่แข่งเนี่ย
1: แข่งกัน
0: ก็จะต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้ถ้าเราแข่งกันก็จะมีผู้ชน
1: ะ
0: และผู้แพ
1: ้ค่ะ
0: ทำไมเราไม่จับมือกันไปเป็นเพื่อนกันและไปถึงเส้นชัย
1: พร้อมกันหรอ
0: พร้อมกันเป็นผู้ชนะด้วยกันทั้งคู่ภาษาอังกฤษคือวินวินนะฮ
1: ะ
0: สมประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นก็ไปคุยกัน
1: ก็นี่แหละเขาไปคุยกัน
0: ไปคุยกันคือมันต้องมีการเอื้อประโยชน์ด้วยกันซึ่งกันและกันอะถอยคนละข้าถอยคนละก้าวผมเอื้อให้พี่พี่เอื้อให้ผม อย่างเงี้ยไม่มีพี่ไม่มีน้องก็ได้เอาไหม
1: เพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกัน
0: คุณเอื้อตรงนี้ให้ผมนะ เดี๋ยวผมเอื้อตรงนี้ให้กับคุณเรื่องข้าวว่ายังไงเรื่องของ
1: การท่องเที่ยว
0: การท่องเที่ยวว่ายังไงเรื่องของสินค้าส่งออกคุณต้องการส่งออกอะไรเดี๋ยวเราจะดูตลาดในประเทศให้ส่วนเราอยากจะส่งออกอะไรก็ช่วยซื้อหน่อยนะแล้วก็มาคำนวณปริมาณสุทธิกำไรจุดคุ้มทุนกันว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้ไปคุยกันซึ่งวันนี้ก็จะกลับ
1: กับค่ำค่ำค่ะ
0: กับกรุงเทพ
1: ใช่
0: ห้าทุ่ม
1: ค่ะ
0: นะฮะห้าทุ่มกับ
1: ไปรับไหม
0: เด็กไปเด็กไปก็มีคนไปรับอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าไทยช่วยไทย plus นะฮะดูนี่มากมาย
1: หลายเรื่องนะ
0: กกต.
1: นู่นนี่นั่นอีก
0: กกต.
1: ในเรื่องของการเลือกตั้ง
0: คนไปดูเลขาแสวงไงเลขาแสวงจะผ่านการประเมินหรือไม่อันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะ
1: ท่านก็โดนหลายเรื่องเหมือนกันนะ
0: คือผมนึกว่าระบบของกกต.เหมือนระบบราชการก็คือเกษียณ60อยู่จนเกษียณ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็งงว่าเขามีการประเมินแบบประเมิน
1: เขามี KPI ของ
0: ให้ออกด้วยเหรอของเราก็มี KPI ราชการก็มี KPI
1: แต่เราออกไม่ได้ใช่ไหมเราออกได้เหรอ
0: ไม่ใช่มันมี KPI แบบแหมเข้มข้น
1: เข้มข้นมันก็ต้องเข้มข้นแหละคุณ
0: ก็ต้องเข้มข้นทุกที
1: ่มันก็ต้องเข้มข้นทุกที่แหละนะคะแล้วก็ยิ่งแหมตอนนี้เนี่ยทางด้านกกต.เองก็เป็นที่จับตามองนะหลายเรื่องหลายราวนะที่ผ่านมานะคะทุกการเลือกตั้งก็คุณก็จับตามอง
0: คือกกต.ทำงานหนักสุดคือเลือกตั้งเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งใหญ่มีทีสี่ปีครั้งใช
1: ่
0: ไหมหรือถ้ามีเหตุการณ์พิเศษเช่นรัฐประหารหรือยุบสภาก่อนเนี่ย
1: ก็เลือกใหม่อีก
0: ก็ตั้งตัวไม่ทันก็เอาจริงๆอ่ะก็คือการเลือกตั้งครั้งเนี้ยกกต.ตั้งตัวไม่ทัน
1: จริงเหรอคุณ
0: ก็ยุบสภาไง
1: คือเขาตั้ง
0: เขาตั้งใจคือความตั้งใจอ่ะของกกต.หรือคนทั่วไปอ่
1: ะ
0: ก็คิดว่ารัฐบาลก็น่าจะอยู่สัก3ปีกว่า4ปีรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ครบ4หรอก3ปีกว่าก็ยุบสภาแล้วก็คิดว่า3ปีกว่าแต่ปรากฏเจอคลิปอังเคิลฮุนเซนเข้าไปตอนนั้นไง
1: จบเ
0: ฮก็เลยแบบปึ๊บ
1: ไวเลยไวกว่าที่คิด
0: ระยะเวลาในการที่จะเลือกตั้งแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยแม้กฎหมายเนี่ยมันจะมีความพร้อมให้จ
1: าก
0: การเลือกตั้ง30วัน90วันใช่ไหมแต่ว่ามันก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายโอเคผลที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่สวยสดงดงามนักปรากฏกับมีเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยที่นำสามส่วนมาประกบกันแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้รู้ว่าใครเป็นผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: มันก็เลยเป็นประเด็นอีก
0: มันก็เลยเป็นประเด็นสองประเด็น
1: ก็คือเป็นแผลเลยนะ
0: อำนาจหน้าที่ของกกต.คือการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตและเป็นธรรม
1: ค่ะ
0: พอมันขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยหรือถูกตั้งข้อสังเกตเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีผลในการชี้วัดน
1: ะ
0: ฮะหรือ KPI อะไรต่างๆเนี่ยก็ดูกันเพราะว่ามีเสียงหรือเสียงเล่าอ้าง
1: ว่า
0: คุณแสวงเนี่ยจะไม่ผ่านคุณแสวงจะไม่ผ่านอันนี้คือเสียงหรือเสียงเล่าอ้างไปถามคุณแสวงคุณแสวงก็ไม่ตอบอะเป็นผมก็ไม่ตอบจะมาถามผม
1: ถามเราเป็นคนถูกประเมินนะ
0: เราก็จะไปรู้ได้ยังไงเราก็ต้องยอมรับผลการประเมินแต่ถ้าไม่ยอมรับผลการประเมินทำยังไงต่อก็ไปร้องอุทธรณ์อุทธรณ์คำสั่งแล้วไปฟ้องตุลาการปกครองก็ใช้ขั้นตอนตามกฎหมายก็คงไม่มาบ่นผ่านเสื้อ บ่นผ่านสื่อยิ่งเป็นประเด็นนะ
1: สื่อก็จับจ้องอยู่นะแต่ห้างกกต.ของเกาหลีอ่ะคุณ
0: ทำไม
1: เห็นเกิดเขามีประเด็นขึ้นมานะแต่ว่าทางประธานกกต.เขาก็ออกมาลาออกนะเรื่องของบัตรเลือกตั้งเหมือนกันเขาเป็นบัตรเลือกตั้งเขาไม่พอไม่พอกับจำนวนผู้ที่จะมาเลือกตั้งอันนี้ของเป็นประเทศอื่นนะประเทศคนใกล้ๆบ้านเรา
0: ความรับผิดชอบทางการเมืองความร
1: ับ
0: ผิดชอบทางการเมืองคือตอนเนี้ยถ้าจะถามความรับผิดชอบทางการเมืองคุณแสวงไม่จำเป็นต้องลาออกเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ตัดสินเลยเรื่องของบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดอะไรต่างๆที่ถูกยื่นร้องกันเข้าไปเมื่อไรที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเกิดสมมติ
1: อัน
0: นี้ผมสมมตินะครับอัน
1: นี้เป็นแค่คำสมมติ
0: ถ้าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบอกการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆ
1: ะ
0: หรือบัตรเลือกตั้งนั้นมีปัญหาม
1: ัน
0: จะนำไปสู่ความรับผิดชอบในทางการเมืองคือการลาออก
1: แสดงสปิริตใช่ไหม
0: แสดงสปิริตเขาเร
1: ีย
0: กว่าแสดงสปิริตนั่นแหละ
1: เนาะใช่ไหมแสดงสปิริตแล้วก็ออกไปก่อนแล้วก็ว่ากัน
0: นะครับคือความรับผิดชอบแหละแสดงความรับผิดชอบแต่ประเทศไทยอ่ะเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองหรือความรับผิดชอบด้วยการลาออกเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องมีกฎหมายบังคับให้คุณต้องออก
1: ถึงจะออก
0: ไม่อย่างนั้นก็อยู่ต่อส่วนใหญ่นะอันนี้ส่วนใหญ่คือผมไม่ค่อยเห็นความรับผิดชอบทางการเมืองหร
1: ือ
0: ความรับผิดชอบใดๆด้วยการลาออก
1: ด้วยตนเอง
0: จะไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่น
1: ใช่ญี่ปุ่นเกาหลี
0: หรือประเทศเหล่านั้นคือประเทศส่วนน้อยก็ไม่ทราบถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: ใช
0: ่โดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ลาออก
1: โอเคถูกต้อง
0: นะโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ลาออก
1: ก็อาจจะเป็นส่วนน้อยที่ออกมาลาออก
0: จีนนี่จีนคนละระบอบ
1: เอาคุณไปลงลึกเรื่องของเอลนิโญกันหน่อยคุณเพราะว
0: ่
1: าเมื่อวันนี้ทางด้านผอ.ศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณชลัมอุ่นอารีนะคะท่านออกมาพูดถึงปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี่แหละค่ะว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งมักได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของร่องมรสุมอยู่เป็นประจำค่ะสำหรับความกังวลต่างๆเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญนั้นเนี่ยนะคะแม้จะเริ่มส่งผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยแล้วบ้างเนี่ยแต่คาดว่าจะส่งผลชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยจะช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะแล้วก็จะมีความรุนแรงสูงสุดเนี่ยในช่วงตุลาแล้วก็พฤศจิกายนดังนั้นฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นห่วงมากนักทั้งนี้นะคะเอลนิโญในปีนี้เนี่ยถือเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศนะคะแล้วก็มีแนวโน้มต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าโดยคาดว่าอาจจะพัฒนาไปสู่ระดับรุนแรงหรือเขาเรียกกันว่าซูเปอร์เอลนิโญค่ะซ
0: ึ่
1: งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะแล้วในเรื่องของความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ยังไงก็ตามคุณผู้ฟังคาดว่าช่วงที่มีความรุนแรงสูงสุดเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นแล้วก็ไม่น่าจะยืดเยื้อตามที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเขาเคยประเมินเอาไว้นะว่าเมื่อ3ปีก่อนนะว่ามันจะรุนแรงมากนะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะไม่ได้ยืดเยื้อแล้วก็รุนแรงมากขนาดนั้นซึ่งการประเมินดังกล่าวเนี่ยมันมีการอ้างอิงค่ะจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสูงกว่าค่าปกติเนี่ยประมาณ 2-2.5 องศาเซลเซียสโดยระดับความรุนแรงสูงสุดนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆก็คือประมาณ1เดือนก่อนที่อุณหภูมิจะค่อยๆปรับตัวลดลงแต่สำหรับบ้านเรานะคะประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากเอลนิโญแต่ก็จะไม่รุนแรงอย่างที่บอกไม่รุนแรงเท่ากับประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรก็อย่างเช่นอินโดนีเซียหรือว่าหลายประเทศในทวีปแอฟริกานะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรจึงไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงมากนักซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของประเทศก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่สูงนะคะที่จะมีโอกาสเผชิญฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากกว่าพื้นที่อื่นๆข้อมูลเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เป็นประโยชน์ละค่ะต่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงปลายฤดูฝนของบ้านเรานะคะยังเป็น ช่วงที่ถือว่าอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศซึ่งช่วงนี้ล่ะค่ะจะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งน้ำต่างๆได้มากขึ้นแต่ว่าในบางพื้นที่นะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยสำหรับก่อนหน้านี้นะคะที่มีการคาดการณ์ว่าเอลนีโญเนี่ยอาจจะส่งผลต่อประเทศไทยนานถึง3ปีแต่ล่าสุดค่ะข้อมูลเขาบอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วกว่าที่ประเมินสาเหตุสำคัญก็มาจากแนวโน้มของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่คาดว่าจะเริ่มลดลงแล้วนะคะหลังแตะระดับสูงสุดประมาณ 2.5 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนปี2569ก็จะส่งผลให้โอกาสที่เอลนีโญจะยืดเยื้อยาวนานนะคะเวลาเนี่ยมันจะกระชับแล้วก็ลดลงนะคะจากการคาดการณ์เดิมแล้วก็จะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการสิ้นสุดก่อนช่วงกลางปี2570ค่ะ
0: ข่าวดี
1: ข่าวดี
0: คือตอนแรกๆบอกว่าจะกระทบกับประเทศไทยนาน3ปีปรากฏว่าถึงปีหน้า70นะครับคือเอาอย่างนี้แล้วกันข้อมูลกรมอุตุเนี่ยมันก็จะช่วยให้เกษตรกรได้วางแผน
1: ใช่ค่ะ
0: วางแผนในเรื่องของการรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงปีนี้ถึงปีหน้า
1: ค่ะ
0: นะครับคำถามคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมชลประทานหน่วยงานด้านน้ำได้รับรู้รับทราบแล้วรับรู้รับทราบแล้วนะครับคือเขารู้อยู่แล้ว
1: เขาต้องมีแผนแล้ว
0: อันนี้มันมาอันนี้ข่าวเนี่ยมาจากกรมอุตุกรมอุตุก็ต้องบอกกับกรมชล
1: หน่วยอื่นๆนะครับ
0: เพราะเขามีสทนช.
1: ใช่ค่ะ
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่รวมองค์กรด้านน้ำไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุกรมชลประทานและกรมนั่นกรมนี่นะฮะพอรู้แล้วเนี่ยก็จะต้องวางแผนนะครับวางแผนในการที่จะดูแลบริหารจัดการน้ำให้ภัยแล้งเนี่ยอยู่ไม่นานหรือถ้าเจอฝนตกหนักเนี่ยในสภาวะดินแข็งเนี่ยนะครับก็จะต้องระบายน้ำให้ทันประเทศไทยเนี่ยอีสานเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องของดิน
1: ไม่ค่อยอุ้มน้ำ
0: ดินเป็นดินปนทราย
1: ด
0: ินปนทรายทำให้ไม่อุ้มน้ำพอท่วมทีก็ท่วมหนักพอแล้งทีก็แล้งยาวนานสิ่งที่ชาวอีสานเนี่ยมักจะร้องขอไปยังหน่วยงานราชการในการประชุมครม.ทุกครั้งหอกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำชุมชนและอะไรอื่นๆนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากเจาะน้ำบาดาลนี่นั่นโน
1: ่
0: นนะฮะปัญหาก็คือว่าตอนนี้ก็กรมชลประทานกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องรับมือเรื่องของฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะต้องเร่งขุดลอกคูคลองเพื่อเตรียมแก้มลิงรับพายุปลายปีด้วยนะครับในพื้นที่อื่นๆคือภาคใต้เจอทั้งแล้งเจอทั้งฝน
1: นะ
0: คือตอนนี้จริงๆเข้าหน้าฝนแล้วนะฮะแต่มันจะฝนทิ้งช่วงซึ่งสภาพอากาศคำนวณได้ยากดังนั้นแล้วเนี่ยเกษตรกรต้องเตรียมรับมือหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานต่างๆเนี่ยสธนช.ก็จะต้องเตรียมแผนปรับแผนดีกว่าอย่าแข็งโป๊กจนเกินไปมีแต่รับมือหน้าฝนรับมือหน้าฝนปรากฏโอ้แล้งแห้งผาก
1: คือบางทีมันก็ต้องมีโอนอ่อนไปตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างนะคะ
0: ปรับ
1: ใช่ใช่ตามหน้างานแล้วกัน
0: ใช่ใช
1: ่หน้างานเป็นยังไงเราก็ต้องปรับแบบนั้น
0: ก็เอาใจช่วยเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยกู้เงินนะมาปลูกข้าวกู้เงินมาทำ
1: ไร่นา
0: ถ้าเจอฝนหนักๆท่วมเจอแล้งหนักๆเนี่ยผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการขาดทุนก็เป็นหนี้ไปเรื่อย
1: ๆ
0: ภาคเกษตรกรก็จะมีปัญหาสุดท้ายรัฐบาลก็จะต้องอุดหนุนแล้วก็นำเงินไปดูแลนะครับก็เป็นปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็มันเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เรื่องของปัญหาในเชิงโครงสร้างอ่ะปัญหาในเชิงโครงสร้างก็คือเรื่องของภูมิประเทศของประเทศไทยแล้วก็การระบายน้ำอะไรต่างๆน
1: ะ
0: อันนี้ก็ต้องติดตามแต่อย่างน้อยก็ลดความตื่นตระหนกของเกษตรกรลงนิดนึง
1: ลดความกังวล
0: เพราะว่า
1: ไม่ได
0: ้หน่อยภัยแล้งมันก็ไม่ยาวนานอย่างที่คิด
1: จะสั้นลงนะคะ
0: ไปดูภารกิจบทบาทท่านนายกรัฐมนตรีฮะเมื่อวานเดินทางไปที่เวียดนามนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการฮะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะฮะเมื่อวานนี้ก็ทางนายกรัฐมนตรีเวียดนามเนี่ยก็จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำสองประเทศเนี่ยก็ ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะนะครับโดยท่านนายกก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตกันอย่างยั่งยืนผลการหารือเป็นยังไงครับปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องต้องกันที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิตินะฮะโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JRC ช่วงปลายปีนี้นะครับด้านเศรษฐกิจนะฮะก็ส่งเสริมการค้าการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ 3 Connect นะฮะก็คือผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเป็นเป้าหมายที่สูงเหมือนกันนะฮะ
1: เยอะอยู่นะ
0: 25,000 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะไม่ใช่ไทยนะครับ
1: 25,000 ล้านด้วยนะ
0: 25,000 ล้านไม่แน่ใจว่าต่อปีหรือต่อไปนะครับ
1: คูณเป็นบาทดีโอ้โห
0: ถ้าทำได้ดีนะฮะท้าทายไทยเนี่ยเสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคธนาคารฝ่ายเวียดนามก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนความมั่นคงเป็นยังไงสองประเทศเห็นชอบนะครับในการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความมั่นคงด้านการทะเลร่วมกันตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้เป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามได้กล่าวขอบคุณไทยนะครับที่มอบนกกระเรียน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนนะครับส่วนภารกิจนายกวันนี้นะฮะก็จะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นก็จะเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนช่วงบ่ายก็จะร่วมงานไทยเวียดนาม Investment and Business Forum นะฮะและร่วมหารือกับภาคเอกชนเวียดนามก่อนกลับประเทศไทยในค่ำวันเดียวกันก็จะถึงประเทศไทยช่วง 5:00
1: นะครับดึกๆคืนนี้แล้วนะคะ
0: น่าสนใจนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางผู้นำเวียดนามเนี่ยก็มาเยือนไทยแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนไทยก็ไปเยือนเวียดนามมั่งก็คุยเรื่องของธุรกิจนั่นแหละหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับ อย่างที่บอกก็คือเป้าหมายมูลค่าการค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะท้าทาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากคำถามคือต้นทุนค่าแรงนะฮะเวียดนามถูกกว่าไทยค่าแรงเขาถูกกว่าไทยเวลานักลงทุนต่างชาติจะมาลงทุนเวียดนามค่าแรงถูกของไทยแพงกว่าเป็นคุณเลือกมาลงทุนที่ไหน
1: ไม่รู้คิดเอาเอง
0: นี่คือมันมีจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละด้าน
1: จริง
0: ไงมันมีจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละด้าน
1: แต่บ้านเรามีความละเมียดละไมละเอียดนะหมายถึงว่าคน
0: ละเมียดละไมละเอียดแต่ก็ไม่ทำให้กำไรเขามากขึ้นไหมคือสำคัญคือการทำธุรกิจอ่ะเขาจะต้องดูต้นทุนถ้าต้นทุนเยอะเนี่ยกำไรเขาก็จะน้อยแล้วเวลาสินค้าเนี่ยชนิดเดียวกันเนี่ยเวลาแข่งขันกันแข่งขันด้านราคาสินค้าเหมือนกันอันนี้ถูกกว่าเราก็ซื้อสิ่งที่มันถูกกว่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญในเชิงธุรกิจเนี่ยคือการลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุดหนึ่งในนั้นคือค่าแรงงาน หนึ่งในนั้นคือค่าแรงงานซึ่งแรงงานของเวียดนามเนี่ยค่าแรงเนี่ยน้อยกว่าของไทยนะครับอันนี้คือจุดแข็งของเขา
1: ะ
0: นะครับประกอบกับคณะกรรมการเนี่ยที่บอกว่าจะมีการจัดตั้งขึ้นมาที่เรียกว่าคณะกรรมการร่วมด้านการค้าเนี่ยก็จะต้องทำงานเชิงรุกแล้วก็กำหนดกรอบกติกาเนี่ยที่ร่วมกันระหว่างไทยเวียดนามไม่ให้ไทยเสียเปรียบแล้วก็ไม่ให้เขาเสียเปรียบด้วยคือเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน
1: เขาใครจะยอมเสียเปรียบล่ะคุณ
0: คือต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยของเราเรื่องของดุลการค้าแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษี
1: แบบไหนที่จะไปได้ควบคู่กันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องที่คือแทนที่จะเป็นคู่แข่ง
1: ค
0: ู่แข่งกันผมแข่งกันลดราคาสุดท้ายตายทั้งคู่นะครับ
1: ใช่
0: คุณเคยเห็นไหมธุรกิจหนึ่งม
1: ีย
0: ักษ์ใหญ่ทางการค้า 3-4 เจ้านะครับค่อยๆล้มหายตายจากเกิดจากการลดต้นทุนเกิดจากการลดแลกแจกแถมนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็
1: อยู่ไม่ได
0: ้ก็เหลืออยู่เจ้า2เจ้าอยู่เจ้า2เจ้าเนี่ยสุดท้ายก็รวม รวมเป็นเจ้าเดียวกัน
1: สุดท้าย
0: สุดท้ายก็ผูกขาด
1: โอเค
0: คือการเป็นคู่แข่งกันทางการค้าเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เป็นแบบนี
1: ้
0: สหรัฐแบบนี้ตะวันออกกลางแบบนี้เนี่ยการที่จะเป็นคู่แข่งกันเนี่ยมันคงไม่เหมา
1: ะ
0: ต้องเป็นพันธมิตรทางการค้านะครับวินวินด้วยกันทั้งคู
1: ่
0: นะครับสมประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายประเทศใกล้เคียงกันเนี่ยใกล้บ้านกันเนี่ยเวียดนามไทยเนี่ยก็ควรที่จะส่งเสริมความร่วมมือต่างๆด้านการค้าการลงทุนแล้วก็อำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันให้เอกชนคุยกันเพื่อที่จะนำผลประโยชน์สู่ประเทศไทย
1: ค่ะไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างที่เป็นประเด็นร้อนๆกันอยู่ช่วงนี้นะคะคนก็ติดตามมันเยอะนะคะซึ่งทางท่านโฆษกกระทรวงการคลังเมื่อวันนี้นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยท่านได้ออกมาพูดถึงข้อสั่งการของท่านนายกค่ะที่สั่งให้ทางกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดานะคะกรณีที่บุตรหลานเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องนี้นะคะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคุณอันนี้ก็คือจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนี้นะคะตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าเอาไว้ค่ะว่าจะให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งการตัดสินใจเนี่ยนะคะว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้เอาไว้หรือไม่หรือจะยกเลิกอะไรเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการนะที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยที่จะต้องคำนึงข้อมูลในทุกๆมิติค่ะว่ามันมีความจำเป็นยังไงแล้วก็ต้องแน่นอนรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยนะคะสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญเลยเนี่ย2ด้านไปพร้อมๆกันก็คือการลดปัญหาการล้วนไหลของสิทธิเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆเนี่ยได้รับสิทธิ์นะคะโดยจะต้องมีการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรก็ดีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องของการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากเนี่ยแต่ว่ายังไม่เข้าระบบนะคะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการระดมสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ลงพื้นที่ไปอย่างหนักเลยค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการลงทะเบียนการยืนยันสิทธิ์นะคะแล้วก็ในส่วนความกังวลเรื่องของเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของอ้าวเกณฑ์ของความเป็นหนี้ต้องมีหนี้แค่ไหนนะถึงจะได้นะคะหากมีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะสามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เหมือนกันนะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทั้งหลายทุกคนเนี่ยนะคะคลายความกังวลเนื่องจากว่าสวัสดิการของรัฐเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะแล้วก็จะมีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมนะคะอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรีบชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องเสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนแบบแผนที่ถูกต้องที่สุดนะคะไม่ต้องกังวล
0: ครับ
1: นะใครไม่ได้ตรงส่วนนี้มันมีส่วนอื่นที่รองรับท่านอยู่
0: ส่วนไหน
1: ก็อย่างเช่นอะไรนะพวกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
0: ก็500ต่อเดือน
1: 500หรือ600แล้วคุณ
0: 500หรือ600ไม่รู้อ่ะ
1: แล้วเหมือนมันมีการ
0: ไม่ตามอายุ
1: อ่าโอเค
0: ยิ่งอายุมากเนี่ยก็จะได้เยอะ
1: แล้วก็เรื่องของสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนอย่างเช่นว่าใครมีลูกแล้วก็มีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะให้เงินเดือนให้เด็กอ่ะท
0: ุ
1: กเดือนละ
0: คือสวัสดิการอื่นเนี่ยคือว่ากันแต่คนที่เขาได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยแล้วไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยเขาก
1: ังวลนะ
0: กังวล
1: เป็นห่วง
0: คือรัฐบาลควรจะประกาศออกมาได้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องของใช้ชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีตกลงจะเอายังไงต้องมีความชัดเจนภายในวันนี้พรุ่งนี
1: ้
0: เพราะอะไรรู้ไหมฮะกว่าจะไปถึง17กรกฎาคมประกาศผลเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ออกมาชัดๆว่าใช้เกณฑ์นี้หรือไม่ใช้เกณฑ์นี้รัฐบาลจะถูกด่าฟรีไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม
1: ยาวนานจังเลย
0: คนจะถูกด่าไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วมันจะเป็นกระแสลบไปเรื่อยๆว่าสวัสดิการทั่วหน้า
1: ค่ะ
0: คนจนตกสำรวจ การปรับเกณฑ์คนจนเนี่ยการจัดนิยามใหม่คนจนเนี่ยทำให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันนะฮะคืออย่าลืมนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้คิดขึ้นมานะครับต
1: ั
0: ้งแต
1: ่ชุดอื่นๆ
0: สมัยนู้นอ่ะตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็พออยู่ดีๆเนี่ยมาเปลี่ยนกฎเกณฑ์มาเลิกตรงเนี้ยแล้วทำให้คนเสียสิทธิ์เนี่ยมันก็จะเกิดกระแสลบต่อการดำเนินงานของรัฐบาลดังนั้นต้องรีบออกมาบอกถึงความชัดเจนนะฮะผมเชื่อว่านายกกลับมา5ทุ่มเนี่ยหรืออาจจะไม่ต้องรอถึง5ทุ่มก็ได้คุณเอกนิตินิธันประภาสเนี่ยอำนาจหน้าที่คือรองนายกและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคือกระทรวงการคลังควรที่จะประกาศความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ
1: ์
0: จะตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ์คือข้อดีของรัฐบาลชุดนี้ก็คือยอมถอยได้ไม่กลัวเสียหน้าฟังความคิดเห็นของประชาชน
1: แล้วผิดพลาดกันได
0: ้แล้วผมเชื่อมันไม่เชิงเป็นความผิดพลาดแต่ว่ามันเป็นแนวทางแนวทางประสงค์ดีที่จะคัดเกณฑ์คัดเกรดเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยเพราะบางคนเนี่ยมันต้องอัปเดตนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคน
1: อาจจะรายได้เพิ่มเราก็ได
0: ้เคยรวยแล้วมาจนบางคนเคยจนแล้วก
1: ็
0: มีรายได้มากขึ้นนะครับมันก็มีความเหลื่อมล้ำทางข้อมูลเพราะว่าข้อมูลก็ปรับตลอดเวลา
1: คุณแต่ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะมีรายได้น้อยตอนนี้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มีการไปอัปเดตข้อมูลของตัวเองแบบเนี้ย
0: แล้วถ้าเกิดมันเกินมา5บาท10บาทอ่ะ
1: โอ้อันนี้ก็โอ้โหก็ยากเหมือนกันนะค
0: ุ
1: ณ
0: ไม่ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ไงก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ก็ไม่มีสิทธิ์อันนี้คุณก็ต้องเคารพกติกานะฮะคือถ้าถามว่าเอ๊ะเรื่องของตัวเลขการไปลดหย่อนภาษีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยได้เท่าไหร
1: ่
0: ส่วนสิทธิของพ่อแม่เนี่ยที่จะได้รวมกันเนี่ยใน1ปีเนี่ยมันได้เท่าไหร
1: ่
0: เท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่าเกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าการเอาไปลดหย่อนภาษีนะคือสิทธิประโยชน์เนี่ยมันมากกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับเขาก็เลยออกมาบ่นกันเยอะไงบอกว่าโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยไม่ให้เอาชื่อไปลดหย่อนดีกว่า
1: เอามาประกาศ
0: ตอนเนี้ยตั้งตัวไม่ทันถอยไม่ทันก็อยากจะให้เว้นไว้ก่อนหลักการอยู่อย่างเงี้ยถ้ารัฐบาลยอมที่จะถอยไว้ก่อน1ปีแล้วปีหน้าเราก็มาว่ากันใหม
1: ่
0: ก็เชื่อว่ามันก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันควรเป็นสวัสดิการที่ทั่วหน้าสมเหตุสมผลนะครับบางครั้งเนี่ยผมก็เข้าใจรัฐในการที่จะคัดเกณฑ์เนี่ยจนทิพย์ไม่เอานะฮะแล้วก็คือการประหยัดงบประมาณนั่นแหละใช้เงินให้มันน้อยลงแต่การใช้เงินให้น้อยลงด้วยวิถีทางที่จะตัดสิทธิ์หรือเลิกสิทธิ์อะไรต่างๆที่มันเคยมีมานานแล้วแน่นอนก็จะต้องเจอเสียงบ่น
1: วิพากษ์วิจารณ
0: ์นะฮะถ้าจะไปลดงบประมาณเราควรไปลดงบประมาณ
1: ตรงอื่นมั้ยที่มันไม่จำเป็นตรงอื่น
0: อาจจะตอบโจทย์
1: มากกว่าน
0: ะฮะอันนี้น่าสนใจครับ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับบันทึกสถานการณ์กันต่อค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: ำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
5: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็พูดกันไปแล้วนะครับ
1: ใช่ใช่เรายังจะพูดกันทุกวันน่ะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
0: คนเริ่มบ่นแล้ว
1: ค่ะ
0: ว่าผมมาขี้บ่น เอาข่าวเรื่องของไทยช่วยไทย plus บ้าง 60-40 นะฮะ
1: ค่ะ
0: ทางด้านของคุณลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้พูดถึงความคืบหน้า
1: ค
0: ือไทยช่วยไทย plus 60-40 87-8 วันเนี่ยก็คือคึกคักนั่นแหละ
1: คึ
0: กคักคนก็ใช้เยอะนะฮะร้านค้าร้านรวงเนี่ยก็คึกคักนะ
1: แต่เสียดายช่วงนี้ยังไม่มีสามารถสั่งผ่านไอ้พวกแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆได้
0: Food Delivery
1: ใช่
0: นะฮะเช่นอะไร
1: Grab Line Man
0: Shopee Food
1: อ
0: ะไรต่างๆใช่ไหมคือมันจะมีแพลตฟอร์มที่ทำเกี่ยวกับสั่งอาหารได
1: ้
0: นะครับเขาบอกว่า10มิถุนายนนี้เปิดรับสมัครนะฮะ Food Delivery Food Delivery ปกติร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมีไปผูกกับเรื่องของแพลตฟอร์ม
1: อยู่แล้วด้วย
0: Delivery อยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเข้าสู่ไทยช่วยไทย plus เนี่ยมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้ร้านค้าร้านรวงเนี่ยมีช่องทางในการค้าขายที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันคนสั่งอาหารเนี่ยนะฮะเขาก็ใช้นั่นแหละแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับเชื่อมต่อให้กับร้านอาหารแล้วก็ผู้ให้บริการ Delivery Food ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยในวันที่10มิถุนายนคือพรุ่งนี
1: ้
0: 6โมงเช้าถึง5ทุ่มโดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการ Food Delivery เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะฮะย้ำนะฮะ1แพลตฟอร์ม
1: จะเอาอันไหนก็1อัน
0: คุณจะเอายังไง
1: ใช่เลือกมาอันเดียวนะจ๊ะเลือกแล้วเลือกเลยนะเปลี่ยนไม่ได้นะ
0: ดังนั้นคืนนี้ยังมีเวลาไปวิเคราะห์ก่อน
1: ค่ะ
0: ไปวิเคราะห์ก่อนนะครับผูกได้1แพลตฟอร์มเป็นการบังคับให้ร้านค้าเนี่ยเลือกนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดที่ต้องหน้าตั้งคำถามคุณสันพร
1: ว่า
0: คือปกติ
1: ทำไมต้องอันเดียวใช่ไหม
0: แล้วทำไมต้องอันเดียวอ่ะปกติมันจะมี Grab Line Man
1: Shopee Food ใช่ไหม
0: Food Panda ยังอยู่อ่ะ
1: เหมือนดิฉันเห็นนะดิฉันเห็นไรเดอร์วิ่งอยู่นะ
0: ยังอยู่สีชมพูมี4เจ้าแรปไลน์แมนฟู้ดแพนด้าช้อปปี้ฟู้ดจริงๆถ้าไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมต้องหนึ่งแพลตฟอร์มคือการมีหลายแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อกระจายความเสี่ยงเพิ่มโอกาสในการมองเห็นถึงแม้ทุกวันนี้คนก็จะใช้สีเขียวเยอะนะ
1: สีเขียวมันเขียวทั้งอันเลยนะคุณ
0: คือแกร็บทั้งไลน์แมนนั่นแหละฟู้ดแพนด้ากับช้อปปี้ฟู้ดช้อปปี้ฟู้ดก็ตอนหลังๆก็นิยมมากขึ้น
1: เพราะอะไรรู้ไหมถูกกว่าหรอ
0: จุดขายของเขาก็คือว่าผ่อนได
1: ้
0: สมมติคุณกินผัดกะเพรา60บาทอะ
1: ยังจะผ่อน
0: คุณผ่อน3เดือนอะ
1: อ
0: ันนี้คือช้อปปี้ฟู้ดเนี่ยจุดแข็งของเขา
1: เดือนเท่าไหร่เดือน20บาท
0: มันเชื่อมกับแอปอีกตัวหนึ่งของเขาอะช้อปปี้เพย
1: ์จริงของคุณดิฉันไม่ทราบเลยเนี่ย
0: จริง
1: อุ้ยตายละ
0: คือไอช้อปปี้ฟู้ดเนี่ยคือคนก็บอกโอ้ค่าผัดกะเพรา60บาทเนี่ยจ่าย
1: คือทราบมีข้อมูลทราบแค่ว่า
0: ผ่อน3เดือน
1: ช้อปปี้อย่างเดียวอะผ่อนได้แต่ไม่เคยทราบเลยว่าช้อปปี้ฟู้ดก็ผ่อนได้เหมือนกัน
0: ผ่อนได
1: ้
0: คือนั่นแหละมันเป็นทางเลือกของคนรุ่นใหม
1: ่
0: อยากทานอะไรแพงๆ
1: ต้องมาผ่อนซะหน่อย
0: ผ่อนซะหน่อย
1: ไม่อยากเสียเป็นทีเดียวตุ้มเดียวเยอะๆ
0: เดี๋ยวนี้กินข้าวต้องผ่อน
1: อุ้ยคุณแต่มันก็ การผ่อนของมันก็เป็นการสร้างพฤติกรรม
0: ไม่ดีหรอก
1: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
0: เอาอนาคตมาใช้
1: เออ
0: ผมขอโทษครับคือนั่นแหละคือร้านค้าเนี่ยรายย่อยเนี่ยเขาก็มีออเดอร์หลายร้านนะครับ
1: ค่ะ
0: Grab LINE Food Panda Shopee Food
1: แต่ต้องเลือกอันเดียวเด้อ
0: การบังคับที่ให้เลือกค่ายใดค่ายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการจำกัดโอกาสของร้านค้า มีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าในเรื่องของร้านค้ากับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีส่วนแบ่งกันอยู่ด้วยไง
0: ใช่แล้วอย่างนี้รายใหญ่ก็ได้สิ
1: เออก็ไม่รู้แหละ
0: เห็นไหม
1: ก็มันอยู่ที่ร้านแหละว่าร้านคุณจะเลือกแพลตฟอร์มไหน
0: คำถามเนี้ย
1: โอ้ยฉันอยากทราบเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวจะต้องออกมาให้รัฐบาลตอบว่าทำคือมัน
1: ทำไมถึงต้องเป็นแพลตฟอร์มเดียว
0: เขามีเหตุผลและความจำเป็น
1: ใช่
0: เขาถึงคิดออกมาแล้วออกมาบอกแบบนี้
1: ใช่ใช่ดิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ดิฉันก็ยังนึกไม่ออกว่าเหตุผลอะไร
0: เดี๋ยวก็จะมีคนถามดังๆ ว่าทำไมมันต้อง1แพลตฟอร์
1: ม
0: แล้วก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ๋อถ้า1แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่ใหญ่ๆที่ลูกค้าเยอะ
1: ๆ
0: ก็ได้เจ้าเดียวสิเอาถูกไหมม
1: ัน
0: ก็จะเทไปเจ้าเดียวในการเดลิเวอรี
1: ่
0: อีกเจ้าหนึ่งก็จะไม่ได้
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: เออ
1: ก็แต่ก็อยู่ที่ร้านนะว่าร้านเขาจะเลือกอันไหนอ่ะก็อยู่ที่เขาน
0: ั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็คือสิ่งที่รัฐบาลต้องพร้อมตอบ
1: ใช่ค่ะมันเป็นประเด็นแน่เลยเพราะเรายังคิดได้คนอื่นก็ต้องคิดได้เหมือนกัน
0: ผมยังคิดได้เลยเออแต่มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะรีบตอบก่อนที่จะเกิดกระแสว่าการเลือกผูกได้หนึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเหตุผลและความจำเป็นเพราะอะไร
1: แต่มันจะลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้วนะคุณ
0: ก็เริ่มลงทะเบียนพรุ่งนี
1: ้
0: แต่ว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ล่ะมันเริ่มพรุ่งนี้ในการเริ่มลงทะเบียนแต่ไม่ได้ว่าเริ่มวันเดียวปิดวันเดียวใช่ไหม
1: ใช่
0: ยังมีเวลาคิด
1: เดี๋ยวดูว่าจะมีใครออกมาพูดไหมนะคะว่าเหตุใดถึงต้องเป็นหนึ่งแพลตฟอร์ม
0: ผมพูดแล้วหนึ่งคนอะอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับ
1: เดี๋ยวให้มาดูคำตอบว่ารัฐบาลจะมีคำตอบให้ไหม
0: เราเป็นสื่อรัฐเนี่ยเราก็ต้องให้ข้อมูลภาครัฐ
1: และ
0: เราก็ต้องสามารถที่จะวิพากษ์ด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยนะครับเราต้องเป็นกระจกสะท้อนให้กับประชาชน
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะโอเคไปดูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะคะคุณผู้ฟัง
0: ถึงไหนแล้วซอฟต์พาวเวอร์
1: ซอฟต์พาวเวอร์แต่อันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของแฟชั่นค่ะคุณผู้ฟังใครที่เป็นคอแฟชั่นนิสต้าต่างๆชอบใส่เสื้อผ้านะเราก็รณรงค์กันอยู่เรื่องของการใส่ผ้าไทยเอาผ้าไทยมาใส่ยังไงให้สนุกนะคะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยแหละค่ะนะท่านไปเป็นประธานในพิธีปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อที่จะยกระดับผ้าไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล นะคะตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยมีคุณสุฤทัยเลิศเกษมท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะ
0: คุณ
1: ชื่อคุณใช่ไหมท่านเข้าร่วมงานด้วยเมื่อวานนี้นะคะก็ภายในงานเนี่ยนะคะก็มีการจัดแสดงผลงานจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์นะคะพร้อมแฟชั่นโชว์ The Walk ofwoven in this in identity นะคะขออภัยที่การนำเสนออันนี้เนี่ยเขานำลายผ้าค่ะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาออกแบบใหม่ให้มันร่วมสมัยแล้วก็สะท้อนว่าผ้าไทยสวมใส่จริงได้ทุกวันนะคะนี่ดูจากดิฉันได
0: ้ครับ
1: ดิฉันก็ใส่ผ้าไทยมาวันนี
0: ้โอ
1: นะคะแล้วก็สามารถต่อยอดเป็นรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านยังบอกอีกนะคะว่าดีใจมากๆที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทยซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เป็นการน้อมนำขออภัยค่ะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ยังสืบสานพระราชประณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยนะคะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ ประเทศแล้วก็ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะเป็นพระองค์แรกของโลกด้วยทั้งนี้เนี่ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะพี่น้องประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยทุกครั้งที่เลือกผ้าไทยก็คือการสร้างรายได้ให้กับช่างทอไทยแล้วก็ส่งให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะผ้าไทยสวยจริงคุณ
0: ผ้าไทยสวยสวยแล้วก็ไม่ร้อน
1: ใช่ไม่ร้อนค่ะระบายอากาศได้ดี
0: ใช่ใช่คือการลงพื้นที่เนี่ยคือเราพยายามผลักดันมานานแล้วในสมัยอดีตเนี่ยการประชุมครม.
1: ทุกวันอังคาร
0: ก็เป็นการขอความร่วมมือให้สายผ้าไทยแม้แต่หน่วยงานราชการมีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้สายผ้าไทย
1: ทุก
0: สัปดาห์เป็นการขอความร่วมมือเป็นการขอความร่วมมือขอความร่วมมือในภาษาราชการก็คือบังคับไปแหละบังคับไปแหละ
1: มันก็สวยคุณมันอยู่ที่การออกแบบ
0: คือมันเป็นการรณรงค์ให้คนสวมผ้าไทยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการนำผ้าไทยมาดีไซน์ให้สวมใส่ให้ได้จริงในชีวิตประจำวันให้ดูทันสมัยและที่สำคัญราคาต้องไม่สูงไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยจะเข้าถึงไม่ได
1: ้
0: มันจะเป็นเพียงสินค้าแฟชั่นชั้
1: นส
0: ู
1: ง
0: ที่อยู่บนเวทีเดินแบบหรือแคทวอล์กเท่านั้น
1: แต่แอบกระซิบได้ไหม
0: ว่า
1: ผ้าไทยที่สวยวิจิตรจริงๆคุณราคาสูงจริง
0: ราคาสูงจริง แต่คือเราขายคุณภาพในตลาดระดับบนนะ
1: คุณภาพดีไหมนะคะผ้าไทยที่ราคาสูงๆเนี่ยคุณภาพดีนะคะ
0: ค
1: ยิ่งคุณจัดเก็บดีรักษาดีเนี่ยมันอยู่เป็น10ปีนะคุณยกตัวอย่างเสื้อผ้าของคุณแม่ดิฉันผ้าไหมที่ว่าแพงๆสมัยก่อนมันต้องแพงอยู่แล้วนะทุกวันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยยังอยู่คงแบบว่าคุณแม่ยังนำไปใส่ออกงานไปอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เรื่อยๆเลย
0: คุณภาพสูงแต่ว่าราคาก็สูงตามเนี่ยแหละคือเพนพอยราคาสูง
1: แต่ทำยังไง
0: พอราคาสูงปุ๊บเน
1: ี่
0: ยคือประชาชนเข้าถึงยากเพราะมันจะกลายเป็นสินค้าแฟชั่นชั้นสูงที่เราเนี่ยเราไปเดินแบบใช่ไหม
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ก็จะอยู่บนเวทีเดินแบบและก็จะไปสู่ในกลุ่มตลาดระดับสูง
1: ใช่
0: ไหมฮะส่วนคนทั่วไปที่จะใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาไปหาซื้อในห้างสรรพสินค้าหรือในแพลตฟอร์มออนไลน์เน
1: ี่
0: ยมันมากน้อยสักแค่ไหน
1: คือมันก็มีที่ราคาตะย่ำเยาลงมาแต่ว่าคุณภาพของสินค้าก็จะลดหลั่นตามราคาแล้วกัน
0: คุณลักษณะของสินค้าก็จะแตกต่างกันไปในปริมาณของราคาแต่พอเวลาผู้บริโภคเนี่ยเวลาไปเลือกปุ๊บเนี่ยเครื่องแต่งตัวเนี่ยเวลาเขาดูเขาก็จะดูที่แบบและราคาแล้วมันก็จะไปสู้กับผ้าชนิดอื่นเนี่ยยาก
1: ใช
0: ่ใช่อันนี้เป็นโจทย์ท้าทายไงฮ
1: ะ
0: เป็นโจทย์ท้าทายที่สำคัญเนี่ยคือไหนๆจะไปจัดพื้นที่ในภาคใต้แล้วเนี่ยนอกจากผ้าไทยแล้วต้องดึงอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่น
1: ผ้าบาติ
0: กผ
1: ้
0: าปาเต้นะฮะแล้วก็ผ้า
1: ใต้เนี่ยก็ตัดเป็นแบบบ้าบ่ายา
0: หยาใช่ใช่ใช่ให้ออกสู่สาธารณชนให้มันเป็นสินค้าที่คนอยากซื้อ
1: ดิฉันก็มีนะชุดบ้าบ่ายะหยา
0: ใช่ใช่คือเราพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร
1: ์
0: นะครับแต่ว่ากลไกของราคาเนี่ยเราจะต้องอยากให้คนจับต้องได้เนี่ยก็จะต้องมีการทำบางสิ่งบางอย่าง
1: เออทำยังไง
0: ทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะอุดหนุนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: โรงทอผ้าชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านหรืออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตของเขาแล้วทำให้ผ้าไทยเนี่ยมีราคาที่สามารถจับต้องได้ในราคาที่คนทั่วไปสามารถจับต้องได้อะ
1: รวมถึงใช่ไหมแต่คุณทรงพลคุณรู้ไหมผ้าไทย
0: จะสวยจะสวยผ้าไทย
1: ผ้าไทยบางผืนเป็นชิ้นเดียวในโลกนะคะเพราะว่าเขาทอมือคนหนึ่งคนทอออกมา1ผืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลย
0: แฮนด์เมด
1: พูดถึงว่ามันก็เลยราคาสูง
0: ราคาสูงราคาสูงก็คือที่ผมบอกไงก็คือว่าถ้าเกิดเราพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยแต่ว่าเราก็จำกัดอยู่บนเวทีระด
1: ับ
0: เวทีอย่างนั้นเนี่ยการสร้างรายได้ให้กับคนที่เขาทำอ่
1: ะ
0: มันก็จะต้องมีความหลากหลายนะครับมีตลาดหลายตลาดถูกไหมฮะม
1: ัน
0: จะมีหลายตลาดคุณจะไปขายแต่เศรษฐีเนี่ย
1: มันก็ไม่ได้
0: มันก็ไม่ได้เราอยากให้คนไทยใส่ผ้าไทยเยอะ
1: ๆ
0: แล้วก็จะต้องมีสินค้าในอีกระดับนึงที่จะสามารถขายให้เขาได
1: ้
0: นะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้สำคัญ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการตรวจสอบนะครับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะฮะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนนะคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางเข้ายื่นหนังสือนะครับต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้พิจารณาส่งเรื่องนี้ไปยังศาลปกครองเรื่องนี้คืออะไรฮะตรวจสอบความชอบของกฎหมายภายใต้พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 18,800 ล้านบาทนะครับว่าเข้าข่ายการนำเงินกู้มาใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำหรือไม
1: ่
0: ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือไม
1: ่
0: คำถามเยอะนะฮะ
1: question mark เยอะจัง
0: เขาระบุว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นสวัสดิการเดิมที่รัฐมีหน้าที่ดำเนินการอยู่แล้วและได้รับการจัดสรรงบประมาณตามปกติเป็นประจำทุกปีจึงไม่เข้าข่ายลักษณะการใช้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานตามมาตรา5ของพ.ร.ก.รวมถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินกู้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนพูดง่ายๆเขามองเรื่องนี้เป็นงานที่ต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนถึงขั้นต้องกู้เงินคือใช้งบปกติก็ได้นี่ทำไมคุณถึงต้องไปกู้เงินถึง400,000 ล้านแล้วมาใช้จ่ายเงินตรงนี้ถึง 18,800 ล้านบาทนะอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจง่าย
1: ๆ
0: เพราะการออกพรก.คือต้องมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลเขาก็มีเหตุผลนะฮะก็คือเขาบอกว่านี่ไงตะวันออกกลางประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็จะต้องกู้มา400,000 ล้านเนี่ยเพื่อที่จะมาดูแลคนทุกกลุ่
1: ม
0: ให้เท่าเทียมกันคือต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลว่าอย่างนั้นเถอ
1: ะ
0: ซึ่งคุณสิริกัญญาเนี่ยก็บอกเมื่อกี้ผมพูดเองนะ คุณสิริกัญญาบอกนะฮะบอกไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อระงับการจ่ายสวัสดิการกับประชาชนแต่ขอให้มีการทบทวนมติครม19 พฤษภา 69ใช้แหล่งเงินงบประมาณที่เหมาะสมตามกฎหมายแทนเห็นว่าการนำเงินกู้กับสถานการณ์พิเศษมาใช้ภารกิจปกติของรัฐอาจก่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ไม่เหมาะสมในการบริหารการคลังและส่งผลให้เกิดภาระหนี้สาธารณะของประเทศที่เพิ่มสูงในอนาคตอันนี้ก็ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ยื่นไปยังศาลปกครองยื่นหลายศาลเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะว่าพ.ร.ก.นี้เนี่ยมัน
1: ยังไงนะ
0: มันด่วนจริงไหมมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
1: ตรวจดูหน่อย
0: คือตรงเนี้ยถามว่าถ้าศาลตีออกมาบอกไม่ด่วนยังไงต่อ เงินก็ไม่มีปัญหานะครับก็ใช้ได้เงินก็ใช้ได้คือไม่กระทบกระทั่งสิทธิ์ในการที่จะกู้เงินหรืออะไรต่างๆอันนี้ตามข้อกฎหมายแต่มันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบทางการเมืองไงถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลใดๆเนี่ยตีออกมาบอกมันไม่ด่วนตอนนี้มิชอบด้วยกฎหมายเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบสูงสุด
1: ค
0: ือการลาออก
1: ใช่ไหม
0: ยุบสภาหรือลาออกส
1: ิ่
0: งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1: ได้ยินคำนี้แล้ว
0: จะทำทั้งสองอย่างนะฮ
1: ะ
0: อันนี้คือความรับผิดชอบทางการเมืองเพราะคนสงสัยไงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดศาลบอกไม่ชอบปุ๊บเนี่ย400,000 ล้านเนี่ยโมฆะเลยหรอ
1: ไม่
0: กฎหมายเนี้ยยังมีผลบังคับใช
1: ้
0: 400,000 ล้านกู้มาแล้วเพียงแต่ว่ามันจะนำไปสู่ทางการเมืองอะ
1: กู้มาแล้วคืนได้ไหม
0: กู้ไม่ได้เพราะว่าคือพ.ร.ก.กู้เงินอะมันมีผลแล้วหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ภายหลังศาลวินิจฉัยมาแล้วว่าพ.ร.ก.ตัวเนี้ยจะไม่ชอบแต่ก็ไม่กระทบกระทั่งสิทธิ์หรือการดำเนินการใดๆที่ทำไปก่อนหน้านั้นอันนี้เป็นตามข้อกฎหมายแต่ตรงนี้แหละมันจะเป็นเรื่องในทางการเมืองที่จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่ะครับ
1: รับผิดชอบ
0: ต้องมีคนออกมาเรียกร้องอยู่แล้วให้ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบอันนี้มองใน worst case scenario หมายถึงสิ่งที่เกมการเมืองเนี่ยที่เขาไปยื่นหลายศาลเพราะอะไรว่าอย่างนั้นเถอะ
1: เดี๋ยวดูนะว่าจะยังไงนะคะ
0: ค
1: เอาไปดูประเด็นไทย AI passport กันบ้างไม่รู้ยังไงเนี่ยเขาแต่เขามีการออกมาตอบกระทู้ถามสดของที่ประชุมวุฒิสภาแล้วนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะคุณบุญธิดาสมชัยท่านออกมาชี้แจงใน2ประเด็นสำคัญนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความโปร่งใสและก็ความคุ้มค่าของโครงการนี้นะคะโครงการไทย AI passport แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือมาตรการจัดการปัญหาสื่ออนาจาร เว็บพนันออนไลน์แล้วก็ภัยบนโลกดิจิทัลค่ะซึ่งประเด็นโครงการไทย AI Passport เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นโครงการเร่งด่วนแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามปกตินะคะพร้อมกับยืนยันว่าเป้าหมายของโครงการคือการเปิดโอกาสให้คนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI อย่างทั่วถึงสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการนำร่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้การใช้งาน AI อย่างเป็นระบบโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักๆเนี่ย3กลุ่มด้วยกันก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปแล้วก็ภาคธุรกิจรวมถึงข้าราชการแบบเราๆเนี่ยล่ะค่ะซึ่งจะสามารถลงทะเบียนผ่านระบบไทย ID ทั่วประเทศนะคะในส่วนกรณีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านร้านสะดวกซื้อนั้นเนี่ยนะคะถือเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากได้ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เป็นช่องทางเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆนะทั้งสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อที่จะได้ให้ทุกๆท่านเนี่ยสามารถรับรู้โครงการได้อย่างทั่วถึงขณะที่การเปิดประมูลแล้วก็เรื่องของ TOR เนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามระเบียบราชการโดยพร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยท่านยังบอกอีกค่ะว่าสำหรับประเด็นเรื่องของการปิดกั้นคลิปลามกอนาจารแล้วก็เว็บพนันออนไลน์เนี่ยทาง DE ได้มีการติดตามเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปิดกั้นเว็บต่างๆเว็บลามกสื่อลามกอนาจารไปแล้วกว่า 20,000 รายการนะคะพร้อมประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้วยแล้วก็ยังจะมีแนวทางที่จะนํา AI เข้ามาตรวจจับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของเนื้อหาต่างๆที่มันผิดกฎหมายเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพี่น้องประชาชนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย DE ก็มีการเตรียมที่จะเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายดิจิทัลหลายฉบับเลยค่ะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์แล้วก็เห็นว่ามีการไปจับไม้จับมือร่วมมือกับทางกสทช.ด้วยนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานกำกับดูแลให้เข้มงวดมากขึ้นส่วนประเด็นการคืนเงินความเสียหายจากคดีออนไลน์กว่า20,000 ล้านบาทเนี่ยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านบอกว่า

0: แอปพลิเคชันนะครับอยู่แล้วน
1: ะ
0: ครับคำถามคือว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ AI ที่ทาง DE เนี่ยใช้เงินลงทุนลงไปเนี่ย
1: มันคุ้มค่าไหม
0: มันแตกต่างกันยังไงหนึ่งมันแตกต่างกันยังไงสองเนี่ยพอบอกว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐมันถูกตั้งข้อสังเกตโปร่งใสไห
1: ม
0: เอกชนรายใดได้ประโยชน
1: ์
0: นี่แหละที่เขาจะเป็นคือรัฐบาลก็มีโล่ป้องกันอยู่แล้วคือรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าจะโดนเล่นเรื่องนี้ผมบอกได้เลยน
1: ะ
0: คือโจทย์เนี่ยยังไงก็ต้องโดนเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต้องทำให้มันโปร่งใสให้ได้
1: ตรวจสอบได้นะครับ
0: ตรวจสอบได้ว่าเจ้านั้นเจ้านี้เนี่ยที่เข้ามาประมูลเนี่ยคือใคร
1: มาอย่างถูกต้องจริงๆ
0: ยังไงฝ่ายค้านเขาจ้องเล่นงานอยู่แล้วและ AI ที่นำมาให้ประชาชนใช้เนี่ยมันต่างยังไงกับฟรีมันช่วยให้เกิดประโยชน์ยังไงเงินลงทุนเท่าไหร่ความคุ้มค่าแค่ไหนต้องติดตามดูนะครับนิดนึงกกต.บอกการเลือกตั้งกรุงเทพและเมืองพัทยาไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะครับผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ต้องแจ้งเหตุตามกฎหมายครับ
1: โอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณทรงพลนะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประชาชนไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI เพื่อป้องกันการรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอรี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
5: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติ

0: บาทภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศพร้อมแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
2: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝน
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
7: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
8: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
9: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
10: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4200 2255
9: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
11: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั่น
12: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวท่านก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้อตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
11: ฮะใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมาเง้อเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
12: โอ้ถ้าเป็นนั้นที่แค่ไปบอกไอ้เน็ตโอ้ก่อนแล้วกันอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องไม่ขาวไว้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันนะ
11: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
13: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: เพราะทุกศาสนา

ดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีกันในยามเช้านะคะเช้าสดใสทีเดียวที่จังหวัดระนองนะคะทักทายท่านผู้ฟังค่ะที่กำลังรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะทั้งทาง4จังหวัดฝั่งอันดามันเลยนะคะจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองค่ะรับฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะในช่วงเวลา 9:10 นจนถึงเวลา 10:00 นค่ะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้เริ่มต้นทำงานกันแล้วแต่ก็ยังมีบางท่านที่กำลังสัญจรไปมาบนท้องถนนกันด้วยนะคะหรือผู้ที่อยู่ในเรือกสวนไร่นากันนะคะหรือว่าในสวนทุเรียนนะคะเพราะวันนี้ทางจังหวัดระนองเองนี่ก็ได้เปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นการเคาะสัญญาณกันทั้งจังหวัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้การที่จะกรีดจะเก็บทุเรียนนี่จะต้องนำเอาทุเรียนมาวัดเปอร์เซ็นต์แป้งกันก่อนนะคะตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมกันแล้วนะคะสำหรับจังหวัดระนองที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 9:15 เริ่มต้นกันเรามาติดตามรายงานอากาศกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังเสิร์ฟกันตอนเช้าๆนี่ล่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เสิร์ฟตอนเช้าๆเช่นเดียวกันนะคะให้เราได้ทราบกันนะคะสำหรับในเรื่องราวนะคะข่าวสารต่างๆที่จะนำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบกันยกตัวอย่างเมื่อวานนะคะได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่หมู่เกาะบินานาวที่ฟิลิปปินส์นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งหลังเกิดเหตุ11:00 นให้ประชาชนได้ทราบกันหลังจากนั้นอีกนะคะก็ในช่วงเวลา8:30 นก็มีการแจ้งนะคะออกประกาศเป็นฉบับที่2กันด้วยนะคะก็เกรงว่าประชาชนจะตื่นตระหนกกันนะคะก็เกรงว่าจะมีเฟคนิวข่าวที่กุขึ้นมาข่าวที่สร้างขึ้นมาจะทำให้ประชาชนสับสนกันนั่นเองค่ะก็เป็นการยืนยันนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจากนั้นท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะให้ได้ทราบกันว่าทำไมเกิดเหตุการณ์ที่นั่นแล้วทำไมประเทศไทยถึงไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากด้วยระยะทางเนื่องจากว่าคลื่นต่างๆที่ผ่านเกาะใหญ่ๆหลายเกาะกันด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่ในช่วง6:00 นวันนี้จนถึง6:00 นวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะก็ได้สรุปค่ะว่าช่วงเช้าวันที่8มิถุนายนจนถึง9มิถุนายนไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรามาดูสักนิดหนึ่งพยากรณ์อากาศ7 วันข้างหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราทราบวันนี้กันแล้วล่ะว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรแล้วอีก7 วันข้างหน้าล่ะจะเป็นอย่างไรกันนะคะประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางในวันที่13-14 มิถุนายนเนื่องจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับในช่วงวันที่10ถึง12มิถุนายนก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันก็มีกำลังปานกลางตลอดช่วงคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่า2เมตรค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มีการสรุปนะคะว่าข้อควรระวังเลยประชาชนในพื้นที่ที่ได้มีการแจ้งในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ให้ระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะรวมถึงพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวอากาศนะคะนำมาฝากกันในช่วงต้นรายการก่อนที่เราจะไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยและในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้ช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดระนองเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดกันนะคะมีข่าวดีล่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ต้องการจะให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้เข้าช่วยเหลือดูแลกันเดี๋ยวยังไงอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
1: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวมาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะเราลงในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันกันนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูนะคะในเรื่องของบรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบรรยากาศก็คึกคักไม่เบาเลยนะท่านผู้ฟังนะในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเราเริ่มกันนะคะที่จังหวัดกระบี่กันก่อนตอนนี้ทางจังหวัดกระบี่จัดประกวดทุเรียนพื้นเมืองส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและประชาสัมพันธ์ทุเรียนพันธุ์ดีของจังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานทุเรียนพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งการประกวดทุเรียนพื้นเมืองในกิจกรรมนี้นะคะก็มี2ประเภทด้วยกันคือประเภทเนื้อสีเหลืองซึ่งก็มีเกษตรกรส่งผลผลิตเข้าประกวดจำนวน98ต้นและส่วนประเภทเนื้อสีขาวก็ส่งเข้าประกวด49ต้นและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และตลาดทางการเกษตรนะคะเช่นการแข่งขันทำข้าวเหนียวทุเรียนนิทรรศการทุเรียนพื้นเมืองกระบี่จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรและภาคเอกชนกันด้วยมีผลการประกวดนะคะออกมาแล้วนะคะประเภทเนื้อสีเหลืองเลยรางวัลชนะเลิศคือจะเป็นทุเรียนพันธุ์สีนวลของคุณกิติมาสายไทยจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะจุดเด่นนะคะด้านเนื้อสีเหลืองนวลรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงคุณภาพการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดกระบี่ส่วนประเภทสีขาวนะคะก็เป็นทุเรียนพันธุ์สาวงามของคุณเจนตาสายไทยจากอำเภอเมืองกระบี่เช่นเดียวกันนะคะเป็นเนื้อสีขาวครีมละเอียดรสชาติกลมกล่อมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับการคัดเลือกเป็นทุเรียนพื้นเมืองยอดเยี่ยมประจำปีกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเราไปต่อกันที่พังงาค่ะพังงาเปิดฤดูกาลทุเรียนมีแปรกแถลงข่าวชูเมืองเกษตรคุณภาพสร้างเศรษฐกิจฐานใหม่สร้างเศรษฐกิจใหม่จากฐานรากพร้อมประกาศเปิดฤดูกาลทุเรียนนะคะมีแปรกของพังงากันนะคะซึ่งทุเรียนมีแปรกนี่คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินก็เป็นประธานแถลงข่าวในกิจกรรมนะคะซึ่งก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงามีทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานะคะเข้าร่วมในครั้งนี้กันด้วยนะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของทุเรียนมีแปรกเนี่ยทางจังหวัดพังงาเองก็มุ่งต้องการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์พังงาเมืองเกษตรคุณภาพสร้างเศรษฐกิจใหม่จากฐานรากค่ะแล้วก็มีการกระตุ้นนะคะที่จะให้ประชาชนพี่น้องเกษตรกรนี้ได้คัดเลือกสรรนะคะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพและต้องการที่จะย้ำถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตทุเรียนคุณภาพรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรหรือGAP กันด้วยนะคะต่อกันนะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมลากูน่าภูเก็ตมาราธอนครั้งที่20บูรณาการทุกภาคส่วนรองรับนักวิ่งกว่า 6,000 คนที่คาดว่าจะมาจากทั่วโลกทีเดียวก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เคยจัดของภูเก็ตจะมีนักวิ่งจากทั่วโลกได้มาร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตมาราธอนโดยซูเปอร์สปอร์ตครั้งที่20นะคะ ครั้งที่2พร้อมด้วยทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะคะเข้าร่วมนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะในเรื่องของการคาดการณ์กันนะคะว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมประมาณ 5,747 คนถึง 6,000 คนเป็นนักวิ่งชาวไทยร้อยละ63และเป็นนักวิ่งต่างชาติร้อยละ37ค่ะซึ่งเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติมีการแข่งขันมี5ประเภทด้วยกันนะคะวิ่งสุขภาพ2กิโลเมตรวิ่ง5กิโลเมตรวิ่ง10กิโลเมตรมีฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.097 กิโลเมตรและมาราธอน 42.195 กิโลเมตรแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนนักกีฬาในช่วงวันที่12และวันที่13มิถุนายนนะคะ2วันและจะมีการจัดการแข่งขันวันที่13และ14มิถุนายนณลานกิจกรรมลากูน่าโกลบลากูน่าภูเก็ตกันด้วยซึ่งในส่วนนี้นะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ได้สนับสนุนกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยการดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางการแข่งขันและมีระบบสแกนใบหน้าขณะที่อำเภอถลางนั้นก็สนับสนุนกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีกจำนวน200กว่านายทีเดียวนะคะในการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยประจำจุดต่างๆตลอดเส้นทางการแข่งขันส่วนทางกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3ก็สนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะนำขบวนนักกีฬาในแนวหน้านะคะส่วนการแพทย์สาธารณสุขก็มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนนะคะทีมแพทย์ฉุกเฉินกันด้วยค่ะก็เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ให้สำเร็จร่วมกันนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนของระนองตอนนี้ก็เตรียมที่จะยกทัพนะคะไปออกรถโชว์หรือว่าไปโชว์ของดีกลางกรุงนะคะลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและชูความโดดเด่นของระนองในเมืองสุขภาพแห่งอันดามันกันด้วยเพราะว่าใครๆก็ทราบว่าระนองนี้มีฝนตก8เดือนนะคะฝนทิ้งช่วงอีก4เดือนและสำหรับจังหวัดระนองนี้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีก็เป็นการชูอัตลักษณ์กันตรงนี้ด้วยนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมในวันที่19จนถึงวันที่21มิถุนายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครซึ่งทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนางสาวปริชาติชูดำท่านก็บอกนะคะว่าตอนนี้เตรียมนำเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นสินค้าชุมชนและธุรกิจท่องเที่ยวของระนองไปนำเสนอในงานลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวกันนะคะซึ่งหลายหลายคนก็อาจจะมองว่าฤดูฝนไม่ใช่ช่วงเวลาของการท่องเที่ยวแต่จังหวัดระนองนั้นกลับเป็นช่วงที่ธรรมชาติมีความสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นพื้นป่าน้ำตกป่าชายเลนและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและจุดเด่นเลยสำหรับสายสุขภาพนะคะด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระนองก็มีน้ำแร่ร้อนที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ติด1ใน3ของโลกกันด้วยนะคะก็เป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาพักผ่อนต้องการจะมาฟื้นฟูสุขภาพท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์กันค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงถัดไปค่ะท่านผู้ฟังค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นพักกันสักครู่ก่อนนะคะ

0: คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
5: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
6: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
7: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
8: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
7: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: ช่วงเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะเช่นเคยนะคะที่เราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่จะมาพูดคุยกันณช่วงเวลานี้ 9:30 นโดยประมาณจนถึงเวลา 10:00 นนะคะวันนี้ขอแนะนำค่ะนางสาวขวัญนภาเจริญวรรธนะจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็ในเรื่องของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรสาขาจังหวัดที่ท่านอยู่ก็จะดูแลในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะเพราะตอนนี้ก็มีทั้งจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะในพื้นที่4จังหวัดกำลังรับฟังเรากันอยู่นะคะค่ะก็ขอเรียกน้องน้ำนะคะน้องขวัญนภานะคะน้องน้ำค่ะคือในภารกิจหลักๆเลยล่ะของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรสาขาจังหวัดระนองนี้วันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องของการจัดการหนี้ของเกษตรกรกันนะคะแล้วก็ในภารกิจในช่วงนะคะในช่วงปี2569และภารกิจโดยรวมนี้ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
2: ค่ะก็วัตถุประสงค์หลักของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะคือส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรนะคะก็ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองมีองค์กรที่จะตั้งในอยู่ในสังกัดองค์กรทั้งสิ้น312องค์กรนะคะแล้วก็มีเกษตรกรสมาชิกทั้งหมด 20,097 คนแยกเป็นอำเภอทั้ง5อำเภอได้แก่อำเภอเมือง67องค์กรสมาชิก 4,341 คนอำเภอกระบุรี102องค์กร 6,997 คนอำเภอละอุ่น42องค์กร2,633 คนอำเภอกระเปือ68องค์กร4,245 คนอำเภอสุขสำราญ29องค์กร 1,881 คนจะเห็นได้ว่าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีเครือข่ายที่เป็นองค์กรและสมาชิกของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดระนองซึ่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสามารถเข้าให้การช่วยเหลือการใช้บริการแก่เกษตรกรสมาชิกได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ในจังหวัดระนองค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ใน312องค์กรเนี้ยมีตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการที่จะมีองค์กรใหม่เพิ่มไหมคะ
2: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้มีการเปิดรับการขึ้นทะเบียนสมาชิกองค์กรเกษตรกรเพิ่มโดยที่ไม่มีการปิดรับองค์กรเพิ่มค่ะทั้งปีเกษตรกรสามารถยื่นจัดตั้งองค์กรโดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรจำนวน50คนขึ้นไปมาจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อขอรับการสนับสนุนและการแก้ไขปัญหาได้อย่างทั้งปีค่ะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านงานการพัฒนาอาชีพการฟื้นฟูอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกรค่ะ
1: ค่ะคือไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คือทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนี่จะมีการฟื้นฟูอาชีพกันด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้นะคะในเรื่องของคือทำให้องค์กรแต่ละองค์กรมีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่มีองค์กรอยู่แล้วแล้วถ้าว่ามีผู้ที่สนใจจะไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกคือหมายถึงว่าสากลที่ก่อตั้งอยู่แล้วนี่ไปเป็นสมาชิกเพิ่มเติมได้ไหมคะตรงนี
2: ้ได้ค่ะองค์กรสามารถรับสมาชิกเพิ่มได้ตลอดเวลาเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่จัดตั้งมานานแล้วแล้วอาจจะมีการไปพัฒนาแล้วการและมีการปรับปรุงฐานข้อมูล
1: ค่ะ
2: ค่ะก็เกษตรกรสามารถเพิ่มมาอยู่ในองค์กรแต่ต้องเป็นองค์กรในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านที่เราอยู่อะค่ะเพราะว่าจะได้มีการเหมือนเป็นอาชีพเดียวกันมารวมกลุ่มกันในการพัฒนาอาชีพมันก็จะได้ง่ายเป็นพัฒนาไปแนวทางเดียวกันนะคะอย่างเช่นการของงบประมาณในการสนับสนุนในอำเภอเดียวกันมันมีการในหมู่บ้านของเราในตำบลของเรามีการเลี้ยงไก่สัก10ครัวเรือนแบบนี้ค่ะเราก็สามารถ ของงบประมาณสนับสนุนหรือของงบประมาณในการกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนในสังกัดองค์กรเดียวกันเป็นตามแนวทางเดียวกันนะคะ
1: ค่ะนะคะคือว่าการเข้าร่วมองค์กรนี่คือจะต้องเป็นกลุ่มที่ได้ดำเนินการเหมือนกันด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะคือว่ากลุ่มที่เลี้ยงไก่ก็สมาชิกใหม่นี่ต้องเป็นในเรื่องของการทำการเกษตรประเภทเดียวกัน
2: ค่ะ
1: แบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอาจจะคล้ายคลึงกันอย่างเช่นว่าในหมู่บ้านเรามีการเลี้ยงไก่สัก10ครัวเรือนหรือว่าการปลูกยางพาราสัก10ครัวเรือนการปลูกปาล์มสัก10ครัวเรือนแบบนี้ค่ะเราสามารถมารวมกลุ่มเดียวกันได้เพราะเวลาการเขียนแผนและโครงการในการขอรับงบประมาณในการสนับสนุนเราสามารถเขียนเป็นแผนย่อย
1: ค่
2: ะมารวมในแผนใหญ่เพื่อเสนอสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเป็นเงินก้อนเดียวกันในการกระจายกันไปในการพัฒนาอาชีพของแต่ละกลุ่มองค์กรไปอะค่ะ
1: ค่ะถ้าว่าสนใจเนี่ยที่จะมีการรวมกลุ่มแล้วก็เป็นการองค์กรแล้วก็ขอแบบนี้เขาเรียกจดแจ้งไหมคะแบบนี้
2: ต้องมาแจ้งค่ะต้องมาแจ้งที่สำนักงาน
1: แจ้งที่สำนักงานนะคะ
2: ค
1: ่ะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูกันเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาคุยในเรื่องของในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรจะยกตัวอย่างไหมคะในเรื่องของความสำเร็จที่ได้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันนะคะ
2: ค่ะในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองได้ให้งบประมาณสนับสนุนซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ให้เปล่าแก่องค์กรเกษตรกรในจังหวัดระนองจำนวน44องค์กรงบประมาณรวมทั้งสิ้น106ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็ได้สนับสนุนงบเงินกู้ยืมให้แก่องค์กรเกษตรกรในจังหวัดระนองจำนวน14องค์กรงบประมาณรวมทั้งสิ้น5ล้าน1แสน5หมื่นกว่าค่ะซึ่งรวมแล้ว58องค์กรที่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเข้าไปพัฒนาและในปัจจุบันในปีพ.ศ.2569สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีแผนที่จะจ่ายงบเงินสนับสนุนให้แก่องค์กรเกษตรกรจำนวน3องค์กรรวมงบประมาณเกือบ1ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะก็เป็นวงเงินที่มากอยู่นะน้องน้ำค่ะแล้วก็ในความสำเร็จคือหมายถึงว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันในเรื่องของการจัดการหนี้ของเกษตรกรกันอยู่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะโดยทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนี้ก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดระนองกันอยู่นะคะแต่ถ้าว่าท่านต้องการจะได้รับการช่วยเหลือนี่ต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้างในเรื่องของการจัดการหนี้ของเกษตรกร
2: ค่ะในส่วนของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่แล้วที่สังกัดองค์กรตามที่กล่าวข้างต้นเมื่อสักครู่นะคะก็คือในส่วนของเกษตรกรเรามีนะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรโดยเกษตรกรสามารถนำหนี้ที่เกษตรกรเป็นนะคะมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ทั่วประเทศค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสาขาอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมเอกสารเรื่องขั้นตอนต่างๆมีใช้ระยะเวลาการดำเนินงานนานไหมคะ
2: การขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกรจะต้องเป็นหนี้ที่เป็นไปตามมาตรา37/1ของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะและก็จะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรตามที่ได้กล่าวไว้ซึ่งเป็นหนี้การเป็นหนี้ของเกษตรกรนะคะจะต้องเป็นหนี้ที่มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการขึ้นทะเบียนหนี้ถ้าเป็นหนี้ที่ภาคการเกษตรอยู่แล้วเราไม่ต้องทำการอุทธรณ์ค่ะการขึ้นทะเบียนหนี้จะสำเร็จและเสร็จภายในระยะเวลาประมาณไม่เกิน3เดือนค่ะ
1: ค่ะมีเอกสารอะไรบ้างคะที่ต้องใช
2: ้เอกสารหลักฐานในการใช้ในการขึ้นทะเบียนหนี้นะคะก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านค่ะของผู้กู้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสกรณีที่จดทะเบียนสมรสรวมถึงใบจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็สำเนาใบแจ้งหนี้สำเนาหนังสือรับรอง
1: ค่ะ
2: ฉบับล่าสุดที่ขอจากสถาบันเจ้าหนี้และสำเนาสัญญากู้ยืมทุกสัญญา
1: ค่ะ
2: กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันขอสำเนาสัญญาจำนองทุกสัญญาและสำเนาหลักทรัพย์ค้ำประกันทุกแปลง และสำเนากรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกันก็ขอสำเนาสัญญาค้ำประกันทุกสัญญาค่ะ
1: ค่ะคือเป็นหลักฐานทุกอย่างที่เราเคยได้ทำสัญญาไว้กับเจ้าหนี้
2: ใช่ค่ะ
1: ตรงนั้นนะคะแล้วก็คือตรงนี้มีกำหนดเพดานไหมว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่
2: หลักการในการขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกรไม่ได้กำหนดเพดานค่ะแต่ว่าการพิจารณาในการชำระหนี้แทนจะกำหนดเพดานตรงที่ถ้าเป็นหนี้เพื่อการเกษตรเป็นหนี้ของสหกรณ์การเกษตรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมีหน้าที่ในการเจรจาขอชำระหนี้แทนกับทางสหกรณ์การเกษตรได้เลยแต่ถ้าเป็นหนี้ที่มีมูลหนี้มากกว่า 500,000 บาทจะเป็นหน้าที่อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการหนี้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสำนักงานใหญ่ค่ะ
1: อ๋อค่ะคือเรื่องของเพดานหนี้นี่คือตอนนี้ถ้า 500,000 เนี่ยในวงเงิน 500,000 นี่ก็ทางสาขาประจำจังหวัดก็จะดูแลตรงนี้กันแต่ถ้าว่ามากกว่าก็จะส่งให้ทางสำนักงานใหญ่นะคะได้ดูแลตรงนี้กันด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนตรงนี้ก็อยากจะให้ยกตัวอย่างความสำเร็จโดยในเรื่องตรงนี้ซึ่งเราก็จะทราบกันนะคะว่าในเรื่องของการจัดการหนี้ของเกษตรกรทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจระนองนี้ก็ได้เข้าไปดูแลในเรื่องของผู้ที่มาขึ้นทะเบียนหนี้นะคะเพื่อที่จะขอรับการช่วยเหลือกันตรงนี้นะคะและเมื่อได้การดูแลแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพกันด้วยอยากจะให้เล่านิดนึงตัวอย่างว่ามีที่ไหนกันบ้างที่เป็นผลของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
2: ค่ะจากที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนะคะได้มีการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูรวมแล้วทั้งสิ้น86รายเป็นหนี้ที่มีเป็นหนี้ของธนาคารพาณิชย์8รายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จำนวน8รายสหกรณ์การเกษตรจำนวน70รายและเป็นหนี้ที่เป็นบุคคลค้ำประกันจำนวน64รายเป็นหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน22รายซึ่งเป็นการรักษาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรชาวจังหวัดระนองได้เป็นได้อย่างมากมายค่ะก็คือการที่ขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองค่ะก็มีผู้ที่ขึ้นทะเบียนหนี้ทั้งหมด 1,108 คน1,518 บัญชีมูลหนี้รวมทั้งสิ้น187ล้านบาทอะค่ะซึ่งเราได้จัดการหนี้ไปแล้วอะมูลหนี้รวมทั้งสิ้น10ล้านกว่าบาทซึ่งเป็นการช่วยเหลือภาคเกษตรกรได้อย่างยังได้อย่างเห็นผลนะคะก็คือทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูก็ในปีนี้ได้มีการชำระหนี้แทนเกษตรกรทั้งหมด6รายมูลหนี้รวม2ล้านกว่าบาทค่ะจำนวน6สหกรณ์เลยค่ะ
1: ค่ะนี่เฉพาะในช่วง
2: ปีนี้ค่ะ
1: 5เดือนกว่าๆนี่เองนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะว่านี่เข้าเดือนที่6นี่เรานับตามปีปฏิทินสากลนะท่านผู้ฟังไม่ได้นับตามปีปฏิทินไทยนะคะ1มกราคมก็เป็นเดือน1กันค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างนึงแล้วในเรื่องของการพัฒนาอาชีพได้เคยไปพัฒนาอาชีพอะไรกันบ้าง
2: ค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้มีการสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรได้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เรามีอยู่แล้วอะค่ะอย่างเช่นกลุ่มที่บ้านหินขาวที่เป็นองค์กรที่ทางขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและก็ได้รับการจัดการหนี้มีเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเราก็ได้ไปการทำการฟื้นฟูอาชีพให้กับองค์กรนั้นซึ่งกลุ่มเกษตรกรบ้านหินขาวค่ะเป็นองค์กรที่ปลูกพริก
1: ค
2: ่ะทางสำนักงานปลูกพริกปลูกกล้วยปลูกพืชผลทางการเกษตรอะค่ะเยอะเราทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูก็ได้ไปให้สนับสนุนงบประมาณในการทำเครื่องแกงในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขององค์กรนะคะโดยให้เป็นเงินงบสนับสนุนไปก่อนโดยที่ว่าไม่ต้องผลคืนสำนักงานกองทุนฟูไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะคะแล้วก็ได้ให้งบประมาณในการกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพในการซื้อเครื่องจักรในการให้บรรจุภัณฑ์ในการให้สติ๊กเกอร์หรือว่าให้บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆให้แก่องค์กรมีการออกแบบให้แก่องค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถนำสินค้านั้นไปจำหน่ายได้ซึ่ง ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะมีการจัดโครงการสินค้าการเกษตรของภาคใต้ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตช่วงปลายเดือนที่จะถึงเนี่ยค่ะก็จะได้นำกลุ่มองค์กรที่ได้รับงบเงินสนับสนุนจากสำนักงานนะคะไปออกตลาดไปขายสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานด้วยค่ะ
1: ค่ะนะคะคือนอกจากจะช่วยจัดการหนี้ของเกษตรกรกันแล้วนะคะก็ช่วยพัฒนาอาชีพกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากในเรื่องของการจ่ายดอกเบี้ยต่างๆด้วยนะคะในเงินต้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างนึงน้องน้ำขวัญนภามีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมคะในช่วงท้ายๆของรายการตรงนี้กันค่ะ
2: ค่ะก็คือทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนะคะมีการเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรตลอดทั้งปีและมีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูเข้าไปช่วยเหลือตลอดทั้งปีเช่นกันค่ะก็อยากให้ทางเกษตรกรทุกท่านนะคะก็มาใช้บริการทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองกันเยอะๆเพื่อเป็นทางเลือกนึงในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในอนาคตค่ะ
1: ค่ะก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคือหมายถึงว่าท่านมีหนี้อยู่นะคะแล้วก็หมดหนทางว่าเอ๊ะแบบคือดอกก็ทบต้นทบดอกขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องเป็นหนี้ของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะท่านผู้ฟังค่ะขอย้ำตรงนี้กันเลยนะคะแล้วก็ไปขอขึ้นทะเบียนหนี้นะคะแล้วก็เป็นสมาชิกองค์กรการเกษตรนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกันได้ตรงนี้นะคะว่าจะให้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนี่ช่วยในตรงนี้เรื่องอะไรกันบ้างหารือกันได้ตอนนี้หน่วยงานอยู่ในพิกัดไหนกันคะ
2: ค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนะคะปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งเกษตรกรทุกท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยค่ะที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์077-812-825ค่ะและโทรศัพท์มือถือเบอร์080-067-4255หรือเกษตรกรท่านใดที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเหนือจากในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะก็สามารถติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ทุกจังหวัดค่ะ
1: ค่ะได้ทุกจังหวัดนะคะย้ำตรงนี้กันเลยนะคะเพราะว่าก็กระจายอยู่แต่ละจังหวัดที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความยั่งยืนกันด้วยนะตรงนี้นะคะในการช่วยกันนะคะแล้วก็สำหรับพิกัดนี้ซึ่งบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนอยู่ริมถนนเพชรเกษมหมายเลข4เลยปักหลักเลยท่านผู้ฟังค่ะศูนย์ราชการนะคะก็ขับจะเข้าตัวเมืองก็จะผ่านสวทระนองก่อนแล้วก็ข้ามสะพานบางริ้นนะคะก็ให้ดูพิกัดตึกสีเหลืองใช่ไหม
2: ใช่
1: ที่เป็นอาคารพาณิชย์ซ้ายมือนี่เลยล่ะท่านผู้ฟังฝั่งเดียวกับสวทระนองสวทระนองก็จะเป็นกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองโครงการชลประทานระนองแล้วก็ข้ามสะพานนะคะก็ให้ชะลอนิดหนึ่งนะคะก็จะได้ไขข้อข้องใจกันนะจะได้ช่วยสำหรับผู้ที่มีหนี้ตรงนี้กันอยู่นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนางสาวขวัญนภาเจริญวันธนาจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองนะคะที่มาพูดคุยกันในภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการจัดการหนี้ในการพัฒนาอาชีพกันด้วยนะคะมีปัญหามีข้อข้องใจก็ให้ไปสอบถามกันได้นะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดที่ท่านอยู่นั่นแหละนะจะช่วยเหลือท่านตรงนี้กันสำหรับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองก็ร่ำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะช่วงถัดไปค่ะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกาพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตย้ำว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญต้องเร่งบูรณาการทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเปิดเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและ

0: ความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคยังขาดแคลนไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
2: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,014,422 ร้านค้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV

ฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค

อนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดี

0: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
1: เอ๊ะใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
2: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกมีป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
1: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
3: ู้เท่าทันสื่อมีสติเตือนตรงไม่ตกเป็นเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจนถึงสุกสายๆแบบนี้นะคะ10:10 น.โดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่9มิถุนายน2569วันนี้ตรงกับวันอนันทมหิดลด้วยนะคะซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดีรัชกาลที่8นั่นเองนะคะก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้9มิถุนายน2569นะคะแล้วก็ตรงกับทุกๆปีนะคะ9มิถุนายนของทุกปีวันนี้นะคะก็อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการข่าวสาร2ช่วงด้วยกันที่นำมาฝากกันนะคะช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันผลงานเพลงเพราะๆรวมถึงสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะอรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณผู้ชมผู้ฟังคะวันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ค่ะแม้จะทรงครองสิริราชสมบัติครบเพียง12ปีนะคะแต่พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการและวางรากฐานสำคัญให้แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์และการศึกษาครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแก่แพทย์และพยาบาลณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่13เมษายนพ.ศ. 2489ทรงมีพระราชปรารภความสำคัญตอนหนึ่งว่าทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ของไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ค่ะยังทรงเป็นผู้จุดประกายทุนอนันทมัยดลที่มุ่งสนับสนุนเยาวชนและบัณฑิตไทยผู้มีความเป็นเลิศให้ไปศึกษาต่อวิชาการชั้นสูงในต่างประเทศเพื่อนำความเชี่ยวชาญกลับมารับใช้และพัฒนาแผ่นดินเกิดในด้านการปกครองและสังคมโดยทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูความสมานฉันท์ของชนในชาติซึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนย่านสำเพ็งช่วยคลี่คลายความตึงเครียดหลังสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างชาวไทยและชาวจีนในพระนครได้อย่างรวดเร็วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ในวันอนันทมัยดล นะคะของทุกปีทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็จะรวมกับหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆด้วยจึงได้มีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและจัดทำเข็มกลัดที่ระลึกเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิอนันทมัยดลและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ก็ถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานแห่งความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไปค่ะไทยเวียดนามแน่นแฟ้นค่ะนายกรัฐมนตรี2ประเทศนำทีมคณะใหญ่หาเรือรอบด้านเร่งเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลา 15:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะโดยนายเลมินฮึงนะคะนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นในช่วง 15:15 น.ณห้องรับรองพิเศษสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมหารือเต็มคณะนายกไทยขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นการเยือนเวียดนามครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการเยือนเวียดนามในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกและเป็นการเยือนในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีตลอดจนเป็นโอกาสในการต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโตเลิมแล้วก็ร่วมกันกำหนดทิศทางการนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเฉพาะการผสานจุดแข็งของทั้งไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันเพื่อให้เศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งการหารือครั้งนี้เปรียบเสมือนการประชุมที่สำคัญระหว่างคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองประเทศต่างก็เห็นถึงความสำคัญของกันและกันรวมไปถึงมีความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือให้ใกล้ชิดในทุกๆด้านของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเองนะคะก็ยังเห็นพ้องที่จะให้กระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดโดยให้มีการหารือในระดับทั้งรัฐบาลแล้วก็ในระดับคณะกรรมการและกลไกต่างๆอย่างสม่ำเสมอค่ะทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆดังนี้นะคะหนึ่งก็คือด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญในการใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนาม JCBC ค่ะระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและการประชุมร่วมนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ JCRเพื่อขับเคลื่อนผลการหารือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะคะโดยหวังว่าจะมีการประชุมดังกล่าวในสิ้นปีนี้โดยมีไทยเป็นเจ้าภาพต่อมาประเด็นที่2ค่ะก็คือทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องกันกับการกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยต่างมุ่งหมายที่จะผลักดันมูลค่าการค้าของทั้ง2ประเทศให้ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ Tree Connect นะคะก็ได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนให้ใกล้ชิดและก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะ รวมทั้งไทยเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารด้วยสำหรับอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนต่างๆที่เอกชนไทยได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีทางเวียดนามพร้อมรับไปดูแลและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นประเด็นต่อมานะคะประเด็นที่3ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนค่ะโดยประชาชนของทั้งสองประเทศต่างชื่นชอบในวัฒนธรรมรวมถึงอาหารซึ่งกันและกันโดยความสัมพันธ์ในระดับประชาชนนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในทุกๆด้านประเด็นที่4ต่อมานะคะความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยและเวียดนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงผ่านกลไกคณะกรรมการด้านความมั่นคงโดยมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลประเด็นที่5ค่ะความร่วมมือระดับภูมิภาคนายกเวียดนามชื่นชมไทยที่ผลักดันสันติภาพที่เกิดขึ้นในเมียนมาและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งพร้อมเห็นพร้อมกับไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือต่างๆทั้งการคมนาคมและความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงรวมถึงร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนและสร้างอาเซียนให้มีความเป็นเอกภาพสามารถต่อรองในระดับเวทีโลกได้ค่ะในช่วงหนึ่งของการหารือนะคะนายกเวียดนามก็ยังได้กล่าวกับคุณไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แล้ว6ตัวไปจังหวัดดงทับของเวียดนามและอยู่ระหว่างการส่งมอบเพิ่มเติมอีก6ตัวเพื่อใช้ในการอนุรักษ์และก็ขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกไทยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะกล่าวตอบว่าหากเวียดนามมีความประสงค์ที่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมก็ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างเต็มที่เป็นอย่างยิ่งนะคะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์มิตรภาพระหว่างไทยและเวียดนามโดยความรู้ร่วมมือของภาคเอกชนไทยนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องของกระทรวงการคลังกันบ้างนะคะคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำว่าต้องการที่จะอุดการรั่วไหลในสวัสดิการรัฐนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวนั้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกนั้นนะคะถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่ไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์โดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้นั้นได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงที่ค่ะในส่วนของความกังวลเรื่องเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในการปฏิบัติในทางปฏิบัติก็สามารถที่จะนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนคลายความกังวลเนื่องจากสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบแล้วก็แยกส่วนกันชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ้ยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนค่ะทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการนะคะรวมไปถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะรัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลาส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่10มิถุนายนนี้ย้ำร้านค้าเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์ได้ในวันที่15มิถุนายนค่ะซึ่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเดินหน้าขยายช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลาส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะโดยเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลาส6040ในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าร้านค้าสามารถที่จะเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วค่ะโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และรอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขาจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมโดยสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักจากนั้นกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้ขออภัยนะคะโดยไม่สามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มอื่นแตกต่างไปจากสาขาหลักนั่นเองค่ะในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักสามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้จากนั้นสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมสามารถที่จะเข้าไปสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้และดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกติทางนี้ร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมทุกสาขานั่นเองค่ะนางสาวลลิดาก็กล่าวว่าร้านค้าที่สมัครแล้วก็เชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา 21:00 น.โดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลาส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าในระบบออนไลน์แล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมากันที่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็กระทรวงพม.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังที่จะขจัดความรุนแรงการบูลลี่แล้วก็การละเมิดสิทธิเด็กค่ะ ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายที่จะขจัดความรุนแรงการบูลลี่แล้วก็การละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์โดยจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้งสองกระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบเซฟสคูลนะคะของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็รักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพเชิงรุกแบบ1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้พม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีค่ะสคส.ออกโรงเตือนประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI วันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารห้ามยอมรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงค่ะพันตำรวจเอกณัฐกฤษพรมจันทร์นะคะรองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นนะคะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศรองเลขาธิการสคส.ยังแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญอย่างเช่นว่าเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆก้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านรอบคอบเนื่องจากว่าปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นค่ะที่หาดใหญ่นะคะนางสาวสุภมาศอิสรภักดีบุกหาดใหญ่ค่ะลุยตรวจคลินิกเสริมความงามก็บอกว่าทุกคลินิกนั้นต้องมีสัญญาเจอเอาเปรียบผู้บริโภคฟันทันทีค่ะนี่คือในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามณห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์นะคะเลขาธิการสคบร่วมด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาในฐานะตัวแทนภาคประชาชนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะนางสาวสุภมาศก็กล่าวว่าจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของสคบนะคะก็พบว่าในปีงบประมาณ2569การร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของคลินิกเสริมความงามโดยส่วนใหญ่เป็นการขอเงินคืนเพราะยังไม่ได้ใช้บริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการหรือไม่สามารถให้บริการได้รองลงมาก็คือซื้อแล้วเปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการนะคะแล้วก็การบาดเจ็บหรือว่าผลข้างเคียงจากการเสริมความงามซึ่ง พอทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังลงตรวจในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดตนจึงไปดูด้วยตนเองอยากเห็นกับตาว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และผู้บริโภคได้รับบริการที่ปลอดภัยจริงนะคะอำนาจหน้าที่ของสคบ.ก็คือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568คลินิกทุกแห่งต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากผู้บริโภคเสียหายจริงสคบ.ฟ้องคดีแทนได้โดยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศสคบ.จะดำเนินคดีทันทีนางสาวสุภมาศก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสัญญามาตรฐานระบุสิทธิ์ของผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจนทั้งสิทธิ์บอกเลิกสัญญาภายใน7วันและได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยังไม่ใช้บริการสิทธิ์ของเงินคืนตามสัดส่วนเมื่อคลินิกปิดกิจการปิดปรับปรุงย้ายสถานที่หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าการใช้บริการต่อไปอาจเสี่ยงอันตรายรวมไปถึงกำหนดคืนเงินภายใน15วันสำหรับเงินสดเงินโอนและเช็คหรือภายใน45วันสำหรับบัตรเครดิตนะคะพร้อมระบุว่าการกำกับดูแลคลินิกเสริมความงามยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายของหน่วยงานอื่นอีกหลายฉบับสคบ.จึงทำงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และแพทยสภาเพื่อตรวจสอบทั้งใบอนุญาตมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่องและขอย้ำว่าทุกคลินิกเสริมความงามนั้นต้องทำสัญญาให้ถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการส่วนประชาชนก่อนเข้ารับบริการก็ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายอย.ของผลิตภัณฑ์และเก็บสัญญาไว้ทุกฉบับอย่าหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิตหากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคทางสคบ.จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะคะและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงามสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมได้ทุกจังหวัดค่ะมีคนเคยบอกกับเธอพักกันสักครู่นะคะฟังงานเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาข่าวรายการและข่าวน้ำมันกันต่อกับช่วงของข่าวตารายวันกันต่อค่ะ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัวร์
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับฟังการนำเสนอแผนศึกษาออกแบบขยายทางหลวงหมายเลข402ช่วงสะพานสารสินด่านท่าชัดชัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพเส้นทางขาเข้าออกภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมมุกแอนดาสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข402สายโคกกลอยเมืองภูเก็ตช่วงสะพานสารสินด่านตรุษท่าชัดชัยพร้อมด้วยนายวินัยกู้เมืองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตผู้แทนกรมทางหลวงแล้วก็คณะที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและหารือแนวทางการดำเนินงานค่ะโครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาทางหลวงหมายเลข402ให้มีขนาด4ช่องจราจรหรือมากกว่าบริเวณช่วงสะพานสารสินถึงด่านตรวจถึงด่านตรวจท่าชัดชัยนะคะระยะทางประมาณ 2.27 กิโลเมตรค่ะเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตในอนาคตโดยที่ประชุมได้รับทราบว่าโครงการเริ่มดำเนินการศึกษาตั้งแต่วันที่24มีนาคม2569นะคะมีระยะเวลาดำเนินงาน450วันหรือ15เดือนค่ะและมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่16มิถุนายน2570โดยครอบคลุมการสำรวจออกแบบทางวิศวกรรมการออกแบบโครงสร้างสะพานระบบระบายน้ำทางแยกตลอดจนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะในการนี้คณะที่ปรึกษาก็ได้มีการรายงานถึงข้อจำกัดสำคัญของพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในบริเวณป่าชายเลนและก็พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA รวมทั้งมีพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนเช่นวัดโรงเรียนมัสยิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก็ชุมชนในพื้นที่ท่าชัดชัยและบ้านท่านนซึ่งจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาออกแบบและกำหนดมาตรการลดผลกระทบอย่างรอบด้านสำหรับแนวทางการพัฒนาเบื้องต้นนะคะอยู่ระหว่างการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมทั้งรูปแบบถนน4ช่องจราจรพร้อมเกาะกลางยกเกาะกลางแบบกดเป็นร่องและรูปแบบสะพานยกระดับโดยจะพิจารณาควบคู่กับความเหมาะสมด้านวิศวกรรมความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะจังหวัดพังงาจัดพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์ วันที่9วันนี้นะคะนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและกล่าวถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติโดยมีนายบัญชาธนุอินทร์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาข้าราชการศาลทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมณบริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็มากันต่อที่กระบี่นะคะศรีนวลและสาวงามคว้าแชมป์ทุเรียนพื้นเมืองกระบี่ตอบย้ำเสน่ห์ผลไม้ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดกระบี่เดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นจัดประกวดทุเรียนพื้นเมืองประจำปี2569นะคะค้นหาสุดยอดทุเรียนพันธุ์ดีพร้อมประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดสร้างการรับรู้คุณค่ามรดกทางการเกษตรและต่อยอดสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ตำบลกระบี่ใหญ่นะคะนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานประกวดทุเรียนพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีค่ะภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพ.สท.จังหวัดกระบี่ประจำปี2569นะคะภายในงานมีเกษตรกรนำทุเรียนพื้นเมืองเข้าร่วมประกวดรวม147ต้นด้วยกันแบ่งเป็นประเภทเนื้อสีทอง98ต้นแล้วก็ประเภทเนื้อสีขาว49ต้นนะคะพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรนิทรรศการทุเรียนพื้นเมืองการแข่งขันการทำข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรในจังหวัดด้วยนะคะซึ่งผลการประกวดประเภทเนื้อสีทองขออภัยค่ะเนื้อสีเหลืองก่อนนะคะซึ่งผลการประกวดประเภทเนื้อสีเหลืองรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่ทุเรียนพันธุ์สีนวลของนางกิตติมาสายไทยจากอำเภอเมืองกระบี่ส่วนประเภทเนื้อสีขาวค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่ทุเรียนพันธุ์สาวงามของนางสาวเจนตาสายไทยจากอำเภอเมืองกระบี่ก็สะท้อนถึงศักยภาพและก็ในส่วนของคุณภาพของทุเรียนพื้นเมืองกระบี่นะคะที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนากันอย่างต่อเนื่องการจัดงานครั้งนี้ก็นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชของท้องถิ่นสร้างความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพื้นเมืองพร้อมกับยกระดับทุเรียนกระบี่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกระบี่เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็ใครที่อยากลิ้มลองนะคะจำสองชื่อนี้ไว้นะคะสีนวลแล้วก็สาวงามค่ะกับการคว้าแชมป์ทุเรียนพื้นเมืองกระบี่ตอกย้ำเสน่ห์ผลไม้ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ปิดท้ายนะคะด้วยชาวระนองร่วมใจมาร่วมเป็นผู้ให้กันนะคะกับเหล่ากาชาดจังหวัดระนองซึ่งเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน2569มาร่วมส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะคะปักหมุดวันและสถานที่ใกล้บ้านนะคะตั้งแต่9นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นต้นไป17มิถุนายน2569ใต้อาคาร5โรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนองค่ะ24มิถุนายน2519กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25จังหวัดระนองและ30มิถุนายน2519โรงเรียนกระบุรีวิทยาอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเตรียมร่างกายให้พร้อมนอนให้หลับเต็มอิ่มดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็มาเจอกันได้ตามวันแล้วก็สถานที่เมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะเวลาหมดเลยนะคะเกลี้ยงแล้วค่ะก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวตัวชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่นุรีวัชรีตนาการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้านสำนักงานเลขาธิการ EEC พร้อมภาคเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานภูมิภาคและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน
5: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอกล่าวในการเดินทางร่วมคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมว่าการเข้าร่วมหารือครั้งนี้ได้มีการนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มุ่งเน้นประเด็นความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกัน

0: โดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคปฏิพลสารพรมารายงาน
1: สายการบินของสหรัฐแบกรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเกือบ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันสำนักงานสถิติการขนส่งของสหรัฐหรือ BTS รายงานว่าสายการบินของสหรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 230,000 ล้านบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ78เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเครื่องบินอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนซึ่งปรับตัวสูงขึ้นถึง94เซนต์เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันด้านสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดการว่าธุรกิจสายการบินทั่วโลกในปี2569จะมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านและต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นกำลังส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจการบินเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปอพอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
7: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ฮัลโหลผ่านปรื้มังแล้วนุ้ย
9: ปาลิซ่าครับเฮ้ hey, นี่นามกำลังไล่ข่าวบ้านหนุ่ยอยู่นี่ปาเครียดอย่างแรงเลยครับปา
8: อย่าโม่แต่เครียดตะลุกนุ้ยแคบเก็บข้องไว้ที่สู้ให้ไวแล้วระวังภัยอันตรายที่มากับน้ำท่วมกันนั้น
9: ฮะน้ำท่วมไม่พอยังต้องระวังภัยเองเลยอะปา
8: เมื่อเกิดน้ำท่วมที่ไรวัยรุ่นอย่างเราก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนยังมีความเสี่ยงอื่นด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของการจมน้ำหรือสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงปลั๊กไฟสวิตช์ไฟที่อยู่ต่ำน้ำท่วมจึงรีบตัดไฟก่อนช็อตกันทั้งบ้านบอกเลยอันตรายต่อชีวิตแบบสุด
9: ๆโอ้ยงานข้ารัวๆพันนี้ต้องเคบเลยครับผม
8: หากเจอ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับเรื่องราวหลากหลายมิติของจังหวัดพังงากันค่ะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนพังงาแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่ารวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารและเหตุการณ์ที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดพังงากันค่ะดำเนินรายการโดยน้องฝนค่ะนางสาวอริสาเสียรัตน์และในวันนี้เราได้รวบรวมเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเช่นเคยค่ะก่อนจะไปติดตามเนื้อหาในช่วงแรกของรายการขอเชิญทุกท่านรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกันค่ะ

ำคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะน้องฝนก็มีเรื่องราวในส่วนของนโยบายของรัฐนะคะที่กำลังเป็นกระแสนิยมนั่นก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะข่าวดีสำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะทางรัฐบาลก็จะเปิดให้สมัครนะคะในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะย้ำว่าร้านค้าสามารถเลือกได้แค่1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มรับออเดอร์ในวันที่15มิถุนายนค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็เปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาค่ะโดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะและต้องเลือกเป็นแพลตฟอร์มที่ทางร้านเองใช้งานอยู่แล้วด้วยโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มได้ภายหลังนะคะจึงขอให้ผู้ประกอบการนะคะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการสมัครค่ะสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าและผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้วก็รอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบค่ะส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมโดยสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนนอกจากนั้นทุกสาขาในร้านจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักจากนั้นก็กรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยก็จะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้ค่ะโดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นต่างจากสาขาหลักค่ะและในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักสามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้นอกจากนั้นนะคะสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมสามารถเข้าไปดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกติได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขาค่ะแล้วก็ร้านค้าที่สมัครแล้วก็เชื่อมต่อระบบสำเร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในขณะนี้นะคะกระทรวงการคลังก็เตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเร็วที่สุดนะคะตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐและก็ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีค่ะว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวนะคะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้โดยเร็วค่ะโดยตั้งเป้าให้มีข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะทั้งนี้นะคะการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้หรือไม่หรือยกเลิกไปเลยนะคะถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติค่ะความจำเป็นและก็การรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยนะคะสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์
พื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆได้รับสิทธิ์ค่ะโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงสุดทั้งจากกรมสรรพากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะเร่งค้นหาผู้ที่ตกหล่นที่มีความลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งในขณะนี้นะคะก็ได้ระดมกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะในส่วนของความกังวลเรื่องเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆนะคะเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนคลายความกังวลนะคะเนื่องจากสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบค่ะและแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มที่มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้สวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมค่ะเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนทั้งนี้นะคะเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องที่สุดค่ะไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสัก2บทเพลงค่ะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะในช่วงนี้ค่ะจะมานำเสนอในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ค่ะซึ่งอย่างที่ทุกคนถ้าติดตามข่าวหรือได้ไปร่วมงานหลักเมืองพังงานะคะก็จะได้เห็นว่าเรามีการเดินแบบแฟชั่นเป็นผ้าพื้นถิ่นภาคใต้ของเรานะคะซึ่งแสดงถึงความงดงามของการสวมใส่ในชุดผ้าไทยในแต่ละแบบแต่ละชุดซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความงดงามแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างโดดเด่นค่ะท่ามกลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังได้รับความสนใจในระดับประเทศและก็ระดับโลกแฟชั่นภาคใต้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญนะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างโดดเด่นค่ะผ้าปาเต๊ะผ้าบาติกและผ้าทอพื้นเมืองคือเอกลักษณ์สำคัญของภาคใต้ที่มีลวดลายสีสันและเทคนิคการผลิตที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมลายูผสมผสานกับความเป็นไทยจนเกิดเป็นความงดงามที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวค่ะในปัจจุบันนะคะเรามีนักออกแบบรุ่นใหม่ค่ะที่จะนำผ้าพื้นถิ่นเหล่านี้มาต่อยอดให้เป็นแฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าชุดทำงานและก็ชุดลำลองที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันทำให้แฟชั่นภาคใต้ไม่ใช่เพียงแค่การแต่งกายพื้นบ้านแต่กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่านอกจากนี้นะคะหลายจังหวัดในพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมถึงจังหวัดพังงาภูเก็ตและก็กระบี่เองยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการแต่งกายผ้าพื้นเมืองและก็การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นภาคใต้จึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของความสวยงามแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการที่จะเป็นการสื่อสารตัวตนของท้องถิ่นสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและก็ผลักดันภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลกค่ะและอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่คนจังหวัดพังงามีความภาคภูมิใจมากที่สุดนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารถิ่นของคนจังหวัดพังงานั่นเองค่ะวันนี้น้องฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันทั้งหมด3เมนูด้วยกันนะคะรับรองว่าถ้าเกิดได้ยินแล้วจะมีความคิดถึงกับเมนูอาหารเหล่านี้ด้วยกันค่ะเมนูแรกนะคะถ่ายเฉาโก้ยนะคะเป็นเมนูโบราณที่มีความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นอันทรงคุณค่านะคะซึ่งถ่ายเฉาโก้ยนี่ก็ติด1ใน5เมนูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพังงาในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะรสชาติที่หายไปประจำปี2569ค่ะไชเถาก้อยนะคะหรือขนมวัวไชเถาสูตรโบราณของจังหวัดพังงาถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอาหารที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มรสชาติกลมกล่อมจากหัวไชเท้าสดและก็ส่วนผสมที่ลงตัวเมนูบ้านๆแต่โบราณที่หาได้ยากในปัจจุบันเลยนะคะเมนูถัดไปนะคะหยี่หูฉาเป็นเมนูอาหารถิ่นที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนผสมผสานภูมิปัญญาด้านอาหารเข้าด้วยกับวิถีชีวิตของคนในพื้นถิ่นได้อย่างลงตัวสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงาค่ะเมนูหยี่หูฉานะคะไม่เป็นเพียงอาหารที่จะสร้างความอิ่มอร่อยแต่ยังเป็นเมนูในความทรงจำที่เชื่อมโยงเรื่องราวของครอบครัวชุมชนและประเพณีท้องถิ่นสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่ทรงคุณค่าค่ะยีฮูชานะคะจึงไม่ใช่อาหารจานหนึ่งแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและก็รากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การรักษาและส่งต่อให้คงอยู่คู่กับจังหวัดพังงาต่อไปค่ะสำหรับเมนูสุดท้ายนะคะนั่นก็คือปลาเป้งหุบนั่นเองค่ะ ลาเป้งหุบเป็น1ใน5เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดพังงาค่ะในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะปลาเป้งหุบก็คือเมนูปลาปิ้งโบราณนั่นเองค่ะอันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของชาวประมงพื้นบ้านของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและการพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรธรรมชาติในอดีตค่ะคำว่าเป้งนะคะเป็นภาษาถิ่นใต้ที่หมายถึงการปิ้งหรือการย่างนั่นเองค่ะส่วนคำว่าหุบนะคะก็หมายถึงการพับนั่นเองค่ะโดยเมื่อสมัยก่อนนะคะชาวประมงออกเรือไปหาปลามาแล้วก็เมื่อได้ปลามาก็จะนำปลามาผ่าควักไส้แล้วก็แบะออกเป็น2ซีกค่ะแล้วก็ทาเครื่องหมักสมุนไพรให้ทั่วเฉพาะด้านเนื้อปลานะคะหลังจากนั้นก็ทำการหุบปลาหรือว่าพับปลาเข้าแบบเดิมนะคะหลังจากนั้นก็นำไปปิ้งบนเตาถ่านไฟอ่อนๆจนแห้งเนื้อปลาก็จะมีความหอมหวานสดใหม่และมีกลิ่นอายของสมุนไพรพื้นบ้านอีกด้วยค่ะปลาเป้งหุบถือเป็นรสชาติแห่งความเรียบง่ายที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวประมงหลายๆคนนะคะสำหรับซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆน้องฝนก็จะหยิบจับมาบอกกล่าวเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะวันนี้นั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันทางวิทยุ FM 100 MHz และทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะน้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
2: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายน
2: ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งชิงชัยกว่า15ชนิดกีฬาม
1: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
2: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
1: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
2: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกมส์69

0: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งกระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจาเพื่อยุติสงครามในเลบานอนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโดยเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาซื้อเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยขณะเดียวกันควรเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIรวมถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยระบุว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยความเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างรอบด้าน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือครั้งนี้นับเป็นการพบปะระดับสูงด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามทางการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้งสองประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ROK Defense Industry Cooperation Conference และงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเดฟเอ็กซ์2026ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไปสำหรับการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของไทยและเวียดนามในการเสริมสร้างความไว้วางใจความร่วมมือทางทหารและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน ภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกัน

0: และการทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามด้วย
2: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอร่วมเดินทางในคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินในธุรกิจหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงโดยการหารือดังกล่าวมุ่งเน้นประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จำนวน2ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,014,422 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับ TNC อีก 108,453 ร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,600 ร้านค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอให้ใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยเหลือคนเปราะบางให้ตรงจุด
3: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.แสดงความเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลที่จะทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะประเด็นการนำข้อมูลลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเงื่อนไขซึ่งสอท.มองว่าควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเนื่องจากในความเป็นจริงการที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างเพียงพอรัฐจึงต้องคัดกรองอย่างรอบด้านเพื่อมิให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นทั้งนี้สอท.ได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งเรื่องรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายและสภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือแบบตรงจุดซึ่งจะช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวนอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐควรเปลี่ยนผ่านประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงด้วยการเร่งพัฒนาทักษะหรือรีสกิลและอัพสกิลเพื่อสร้างอาชีพใหม่ซึ่งภาคอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
4: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครการประกาศหยุดครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนจำนวน3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้หากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็สามารถพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเตรียมเปิดเวทีใหญ่ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี
5: ้นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งการให้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขเงื่อนไขขอบเขตของงานหรือ TOR ให้รัฐและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาดำเนินการผ่านระบบ e-bidding ตามระเบียบของภาครัฐอย่างถูกต้องและไม่ใช่การแจก AI ฟรีแต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลครั้งใหญ่ของประเทศโดยจะจัดหาโมเดล AI จำนวน12โมเดลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจรวมกว่า5ล้านคนได้เข้าถึง AI ระดับโปรพร้อมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงและใช้งาน AI เพียงร้อยละ 10.7 ซึ่งยังต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยตั้งเป้าว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะช่วยดันอัตราการเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23พร้อมยืนยันระบบความปลอดภัยของข้อมูลจะมีการจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศและผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปฝึกโมเดลต่อได้สำหรับงาน Thailand AI Passport Forum จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคาร4กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครซึ่งขอเชิญชวนภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
6: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศ
7: บุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยเราจะต้องมีการตั้งค่านะแล้วซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับ security นะครับเรื่องของการที่อาจจะให้แชทนั้นหรือการสนทนานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของชั่วคราวนะคือไม่มีการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องของการที่เราใส่ข้อมูลอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่เข้าไปสู่กระบวนการ training นะเพื่อเรียนรู้นะครับอันนี้เราสามารถทำได้ซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือขอข้อมูลหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อน
6: รองเลขาธิการสคสแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับซูเปอร์เอลนีโญเพราะมีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่จะส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและปริมาณฝนน้อยกว่าปกติซึ่งอาจกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในวงกว้างล่าสุดได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทานวางแผนเพื่อรับมือปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยวางมาตรการ4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่กักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการน้ำปฏิบัติการฝนหลวงส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการเตือนภัยเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เรียกประชุมผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายคือมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนและเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการทำฝนหลวงเพื่อสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงซึ่งขณะนี้กรมฝนหลวงมีความพร้อมด้านบุคลากรและอากาศยานพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำในทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6 พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
11: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: รัฐบาลยืนยันไม่ขาดแคลนยาต้านเชื้อ HIV พร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการจัดส่งยาให้ผู้ประกันตนอย่างครบถ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องเดินทางไปโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาใดๆสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลและทุกภาคส่วนมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้านไวรัส HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
12: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายจะขจัดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของสองกระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบเซฟคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม.1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและรักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพแบบเชิงรุก1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เกิดพม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีกนิกาแก้วใสรายงาน
9: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัล
13: นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรมประชาสัมพันธ์โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้การเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทางนี้เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านทักษะการคิดคอนเทนต์การสรุปประเด็นเทคนิคการผลิตและนำเสนอคลิปวิดีโอสั้นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับชิ้นงานประชาสัมพันธ์ให้ก้าวล้ำทันสมัยและเผยแพร่คุณค่าของสารานุกรมไทยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป
14: เชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะครับจะได้รับรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติในการนำหลักสูตรการผลิตสื่อที่ทันสมัยไปใช้ในการปรับทักษะแนวคิดการทำคอนเทนต์การสรุปเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอสั้นการใช้ AI ในการสร้างภาพประกอบต่างๆนะครับแล้วก็ทุกคนจะกลายเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นกระบอกเสียงสำคัญของบริษัทสารานุกรมสำหรับเยาวชนที่จะต้องการสร้างพลังเครือข่ายอันเข้มแข็งในการให้ประชาชนให้เยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของสารานุกรมไทยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
13: โอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ประกาศคาถาพิเศษในหัวข้อถอดรหัสคุณค่าจากแนวพระราชดำริสู่ตำราที่มีชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมพร้อมเน้นย้ำว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างมูลนิธิและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปรารถนาให้คนไทยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนและการทำงานอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
9: ประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างละเอียดรอบคอบและไม่มีการรวบรัดคดีอย่างแน่นอน
15: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการสมยอมกันในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ซึ่งเริ่มพิจารณานัดแรกไปเมื่อวานนี้โดยระบุว่าที่ประชุมกกต.มีมติกำหนดกรอบการพิจารณาเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์รวมทั้งสิ้น12ครั้งทำนี้เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและพยานเอกสารที่มีเป็นจำนวนมากอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งการบริหารจัดการประชุมในลักษณะนี้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะใช้วิธีพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มจังหวัดซึ่งในการประชุมนัดแรกที่ผ่านมาได้เริ่มพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการสักถามผู้ชี้แจงอย่างรัดกุมกกต.ทุกคนตระหนักดีถึงกระแสสังคมและความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าการทำงานครั้งนี้ไม่มีการรวบรัดตัดตอนและไม่มีการเป่าคดีอย่างที่หลายฝ่ายกังวลทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คำวินิจฉัยสุดท้ายที่จะมีการลงมติร่วมกันในคราวเดียวมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมที่สุดสวิสาประทุมมารายงาน
16: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
17: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
16: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอูนแห่งเลบานอนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ซึ่งออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่เรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจากับเลบานอนเพื่อยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารจะไม่มีวันทำให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยแก่อิสราเอลขณะเดียวกันทั้งเลบานอนและอิสราเอลจะต้องยุติความเป็นศัตรูกันอย่างถาวรและข้อตกลงยุติสงครามอาจเป็นหนทางที่นำไปสู่สันติภาพที่ชอบธรรมและยั่งยืนระหว่างสองประเทศทั้งนี้สงครามในเลบานอนปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจนทำให้อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามทำหน้าที่คนกลางเพื่อให้เกิดการยุติการสู้รบโดยสมบูรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าได้สนทนากับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งการสนทนาในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกอย่างมากและแสดงความชื่นชมการทำงานของสหรัฐเพื่อยุติสงครามในยูเครนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมทของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีองค์กรรณรงค์เพื่อการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ ICANN เผยแพร่รายงานที่ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงถึงเป็นประวัติการณ์ในปี2568โดยประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง9ประเทศมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์รวมกันเกือบ 119,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ19จากปี2567ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศเหล่านี้อาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นโดยสหรัฐเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดอยู่ที่ 69,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่จีนอยู่ที่ 13,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับกระดับที่นางซูซี่ชไนเดอร์ผู้อำนวยการ ICANN เตือนว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกอย่างมากที่การใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงขึ้นและเมื่อประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเพิ่มความเสี่ยงของการใช้อาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่พังลงมาและดินโคลนถล่มนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า500คนและสูญหายอีกหลายสิบคนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นสึนามิแล้วโดยสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์รายงานว่าสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลตรวจจับคลื่นสึนามิสูง1.48 เมตรในเมืองเคียมบาจังหวัดสรังกานีแต่ความสูงของคลื่นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13-14มิถุนายนนี้ณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา 6:00 น.-10:00 น.ณกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U19 กล่าวว่าทีมยังต้องพัฒนาในระบบวิธีการทีมยังมีจุดผิดพลาดซึ่งเกมนี้ความกดดันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เล่นกันผิดวิธีการซึ่งต้องการให้นักเตะเล่นตามวิธีการที่วางไว้เพราะหากสามารถเล่นตามระบบผลการแข่งขันจะออกมาดีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึก U19 จะลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามหรือรองแชมป์กลุ่ม C ระหว่างออสเตรเลียหรือกัมพูชาในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา 16:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นเดียวกันเวลา 18:00 น.ความพร้อมของทีมชาติที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเริ่มที่ทีมชาติฝรั่งเศสลงสนามอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับทีมชาติไอร์แลนด์ผลปรากฏว่าทีมตราไก่เอาชนะไปได้3-1โดยได้3ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งจากบาเยิร์นมิวนิกในนาทีที่43 49และ75ส่วนไอร์แลนด์ได้ประตูจากแพทริกเคลลี่ในนาทีที่64ขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ลงอุ่นเครื่องเช่นเดียวกันโดยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานผลปรากฏว่าทีมอัศวินสีส้มเฉือนเอาชนะไปได้2-1จากการทำประตูของโคดี้กัปโปในนาทีที่32จากนั้นอุซเบกิสถานได้ประตูตีเสมอจากอีกอร์เซเกเยฟอดีตศูนย์หน้าของ BG ปทุมยูไนเต็ดในนาทีที่90+2และเนเธอร์แลนด์มาได้ประตูชัยจากจุดโทษของโคดี้กัคโปในนาทีที่90+8นอกจากนี้เยเรียนทิมเบอร์แบ็คขวาคนสำคัญของทีมอัศวินสีส้มจำเป็นต้องถอนตัวออกจากทีมชุดนี้หลังอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบยังไม่หายดีโดยโรนัลด์คูมันหัวหน้าผู้ฝึกสอน ทีมเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินใจเรียกลุชชาเรลเกียร์ทรูด้ากองหลังของซันเดอร์แลนด์เข้ามาติดทีมชุดนี้แทนสำหรับเนเธอร์แลนด์จะลงประเดิมสนามศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม F กับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่14มิถุนายนนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานแพ้4นัดรวดเก็บได้2คะแนนโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ยังมีสิ่งที่ดีจากการแข่งขันโดยเฉพาะการสามารถเก็บคะแนนได้2คะแนนแม้จะไม่สามารถเก็บชนะได้แต่ทีมได้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของจุดอ่อนและจุดบกพร่องต่างๆต่อไปนอกจากนี้ทีมงานจะเร่งศึกษายุทธวิธีและวางแผนการเล่นอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปอย่างเต็มที
20: ่สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำในเรื่องของร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมเรื่องของเทคนิคแล้วก็จิตใจนะครับมันจะต้องเดินไปคู่กันแล้วก็การศึกษายุทธวิธีที่จะเตรียมแข่งขันกับทีมที่จะแข่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับเราต้องเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่นะครับก็คิดว่าทุกคนก็ทราบดีพวกเราชี้แจงแผนการเตรียมทีมกันแล้วนะครับที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะเดินหน้าที่จะเตรียมงานต่อไปอ๋อครับรายชื่อเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงเล่นเทคนิคได้เพียงแต่ทำแค่ร่างกายนะครับขอตรวจสอบนิดนึง
19: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากโดยวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือหนึ่งทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Fanpage Thailand Chess Association ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกตกหนักบางแห่งมรสุมจะเลื่อนประกอบกับมรสุมเฉียงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนี้กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนักวิชาการศึกษานิติกรนักกิจการนักศึกษาและนักพัฒนาการกีฬาอัตราว่างรวม7อัตราผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือดาวน์โหลดได้ทาง www.trisu.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเลขที่333หมู่1ถนนสุขุมวิทตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน400บาทสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธา6อัตราและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ moph.jobthaigolf.comตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมท่านผู้ฟังคะสมองเสื่อมไม่ได้แสดงออกแค่อาการหลงลืมหรือหาคำพูดไม่ออกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนผ่านพฤติกรรมด้านการเงินได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากผู้สูงอายุเริ่มมีความผิดปกติในการจัดการเงินอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมที่ควรเฝ้าระวัง ดร.บอนนี่เลวินผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามีสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าช่วงแรกผู้ป่วยอาจยังทำธุรกรรมง่ายๆได้แต่เมื่อโรคดำเนินไปการจ่ายบิลคำนวณเงินการใช้บัตร ATM อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณด้านการเงินที่ควรสังเกตคือลืมจ่ายบิลรายเดือนหรือมีใบแจ้งหนี้ค้างจำนวนมากมีการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือผิดปกติใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นโดยไม่มีสาเหตุถอนเงินสดออกมาโดยไม่สามารถอธิบายได้ล็อกอินธนาคารออนไลน์ผิดซ้ำๆบัตรหายหรือถูกขโมยบ่อยต้องเปลี่ยนรหัสพินเป็นประจำหากพบพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยครั้งควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการทางสมองและหาทางป้องกันความเสื่อมที่อาจรุนแรงขึ้นส่วนวิธีป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ครอบครัวช่วยกันวางระบบการเงินเช่นจัดทำงบประมาณรายเดือนตั้งระบบหักบินอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนและการถูกหลอกลวงนอกจากนี้การมอบอำนาจให้บุคคลที่ไว้ใจได้ดูแลเรื่องการเงินยังเป็นเกราะป้องกันสำคัญต่อการถูกมิจฉาชีพเอาเปรียบผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกลวงว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือแอบอ้างเรื่องต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินการมีระบบตรวจสอบธุรกรรมและการสื่อสารที่รัดกุมช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโกงได้ถ้าคนในครอบครัวเริ่มมีพฤติกรรมการเงินผิดปกติควรพาไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาและวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพจบบทความประจำวันเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตที่วงเช่นเคยค่ะ
1: พบกันเป็นวันที่2กับฉากหลังเขียวๆสบายๆแบบนี้ใน Facebook Live ที่ถ่ายทอดคู่ขนานไปกับ FM 92.5 ในส่วนกลางและคลื่นต่างๆในเครือข่ายภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะครับ Facebook Live วันนี้ก็ดูแลโดยทีมนิวมีเดียนะครับก็ทำการไลฟ์แล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกดไลฟ์กดแชร์ให้ข้อคิดเห็นและฝากคำถามได้วันนี้คุณสายชนนีสั่งช่วยควบคุมเสียงและคุณณัชวีอารีวงศ์ประสานงานประเด็นที่จะคุยกันวันนี้คือประเด็นคุยกันประกันสังคมกับพัฒนาการล่าสุดของการคัดเลือกบุคลากรภายในบอร์ดประกันสังคมนั่นเองช่วยกันตรวจสอบช่วยกันติดตามเพื่อความโปร่งใสนะครับการมีส่วนร่วมการบริหารกิจการนะครับเราก็จะได้ทราบว่าในส่วนของกิจการภายในประกันสังคมนั้นเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบไหนมันเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่เราไม่มากก็น้อยแหละครับนั่นคือเรื่องราวของเราที่จะมาพูดคุยสัมภาษณ์กันวันนี้และนอกจากนี้ข่าวสารที่น่าสนใจที ่จะมาฝากกันเกือบ1ชั่วโมงวันนี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเรื่องราวของนโยบายของภาครัฐวันนี้ก็คุยกันเต็มๆในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังนะคะเพราะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจหลายๆเรื่องมีวันนี้คณะรัฐมนตรีไม่ได้ประชุมวันอังคารปกติจะมีการประชุมนะคะแต่วันนี้เลื่อนไปเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นแล้วผลการประชุมก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐก็คอยติดตามกันนะคะ
1: ครับฉากหลังวันนี้สีเขียวๆภาคใต้ก็มีเหมือนกันที่จังหวัดระนองไม่ใช่มีแค่ชายหาดสวยงามแบบว่าต้องลงทะเลอย่างเดียวนะครับป่าชายเลนสวยๆก็มีที่นี่ครับเกาะพยามเที่ยวเมืองระนองซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแห่งหนึ่งนะครับขนานนามว่าเป็นมัลดีฟส์เมืองไทยพื้นที่ราวๆ35ตารางกิโลเมตรเท่านั้นทะเลสวยวิวชายหาดสวยงามนะครับมีป่าชายเลนที่สวยงามรีสอร์ทชื่อดังตั้งอยู่ได้พักผ่อนเหมือนฟิลไปมัลดีฟส์เลยแหละครับไม่ต้องหากใครต้องการหลบเลี่ยงความพลุกพล่านนะครับก็ไม่ต้องไปเผชิญกับผู้คนมากมายที่นี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นเมืองรองแต่มีศักยภาพโดดเด่นมากๆพาไประนองเพราะว่ามีกิจกรรมลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวแหมชื่อไพเราะทีเดียวนะครับกิจกรรมที่จะนำเสนอเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอ่านพื้นถิ่นสินค้าชุมชนในจังหวัดระนอง19ถึง21มิถุนายนนี้ใครมีเวลาไปกันได้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นกล้าวศูนย์การค้าที่ระนองนะครับ ขออภัยครับ เพื่อสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดระนองนะครับ ซึ่งบางคนบอกว่าฤดูฝนไม่ใช่ช่วงเวลาท่องเที่ยวแต่สำหรับระนองนั้นกลับเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดเพราะว่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สุดทั้งผืนป่าน้ำตกป่าชายเลนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์รองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวโอ้โหชื่อไพเราะทีเดียวนะครับ19ถึง21มิถุนายน
0: ค่ะเขาจัดที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าจริงๆนะเป็นการแบบนำสินค้าชุมชนดำเรื่องของการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ไปเที่ยวกันหรือเปล่า
1: แสดงว่าผมเข้าใจผิดคิดว่าจัดที่ท้องที่ที่นู่นเลยแต่จัดที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครนะครับก็คือ10โมงถึง4ทุ่มที่ลานกิจกรรมไปค้นพบเสน่ห์ระนองก่อนอุ่นเครื่องกันแล้วที่มหกรรมแห่งนี้ก็จะมีสินค้าของฝากลิ้มรสอาหารรวมไปถึงแพ็กเกจการท่องเที่ยวใครที่สนใจจะไประนองที่นี่ก็จะมีข้อมูลต่างๆที่ให้ท่านได้เห็นนะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ
0: ์
1: การท่องเที่ยวที่ระนองไปในตัวด้วยว่าจังหวัดนี้มีดีอย่างไรและจะไปท่องเที่ยวที่ใดบ้างมีแพ็กเกจอะไรที่น่าสนใจน
0: ั่
1: นเองอ๋อ
0: ใช่วันที่19ถึง21นี้นะคะชื่องานก็น่าไปเนาะลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยว
1: ไพเราะมาก
0: น่ารักนะคะ เป็นจังหวัดเมืองรองก็จริงแต่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจเนาะระนองนั้นมีน้ำแร่ไหม
1: น้ำแร่นะครับเขานำเข้าจากระนองมาด้วยที่กรุงเทพมหานครที่น้ำแร่ดังๆไฮโซหรูหราเน
0: ี่
1: ย
0: เพราะว่ามีบ่อน้ำแร่ด้วยนะคะแล้วก็ที่ให้เห็นรีวิวที่ทางเพจ Facebook ก็คือเกาะพยามซึ่งถือว่าเป็นทะเลที่สวยงามมากๆนะคะเห็นเขาพายเรือกันเห็นไหมคะ
1: ใช่ใช่โอ้โห
0: ทะเลสวย
1: นึกภาพถ้าเราไปพายอยู่ที่นู่นเนี่ยบรรยากาศป่าชายเลน

0: เรียบเรียบไปกับความอุดมสมบูรณ์ของสีเขียวตัดกับท้องทะเลโอ้โหเป็นสิ่งที่หาได้ยาก
1: ใช่เพราะว่าเป็นบรรยากาศดีๆเป็นธรรมชาติแบบระบบนิเวศ
0: ใช่
1: ไหมคะก็หาเวลาไปเที่ยวกันนะคะที่เกาะพยามเห็นเป็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วก็น่าไปเที่ยวนะคะเพจ Facebook นะคะใครไปดูก็จะเห็นเราสองคนแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้วันนี้วันอังคารค่ะปกติแล้วก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของความก้าวหน้าความคืบหน้าต่างๆในเรื่องของผู้ประกันตนและนายจ้างผู้ประกอบการทั้งหลายก็ต้องคอยอัปเดตข่าวสารกันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้ประกันตนพวกที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการที่จะนำเสนอเรื่องราวข้อเรียกร้องต่างๆนะคะของผู้ประกันตนนายจ้างเองผู้ประกอบการเองก็ควรจะมีส่วนในการดำเนินงานของประกันสังคมด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องของการเลือกตั้งค
0: ่ะนี่ไงฮะการบริหารงานที่เราจะมีส่วนร่วมเพราะว่าประกันสังคมก็เป็นหน่วยงานตัวแทนในการปกป้องผลประโยชน์แล้วก็รักษาทรัพยากรต่างๆให้แก่สังค
1: ม
0: แล้วก็นำทรัพยากรเหล่านั้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ในตอนนี้ก็มีคอมเมนต์ออกมานะคุณจัชราทักทายมาบอกเห็นภาพด้านหลังแล้วสบายตาเลยแล้วก็สบายใจไปด้วยที่ผู้ฟังผู้ชมชอบนะครับก็สบายตาจริงๆนะไปเที่ยวกันได้นะครับคุณอัชราระนองนี่เองใครคิดว่าจังหวัดของท่านนั้นมีทีเด็ดไม่แพ้กันก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับก็เปิดให้ในวันนี้แต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: คุยกันประกันสังคมในช่วงนี้นะคะเราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะแขกรับเชิญที่มาพูดคุยกันในช่วงนี้คือคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและก็ผู้รับฟังรายการทุกท่านครับผมกับผมคุณรัตน์หมอกม่วงครับจากสำนักงานประกันสังคมครับ
1: ค่ะวันนี้คุยเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอยากให้เท้าความถึงที่มาที่ไปก่อนนะคะว่าทำไมถึงต้องมีการเลือกตั้งคะ
3: ครับผมคือในส่วนของประกันสังคมนะครับก็จะมีกองทุนที่หลักๆนะครับที่อยู่ในความดูแลก็คือในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะครับแล้วก็กองทุนทดแทนนะครับซึ่งในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะครับก็จะมีคณะกรรมการประกันสังคมนะครับที่มีส่วนในการบริหารจัดการกองทุนนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งในส่วนของกองทุนประกันสังคมนี้นะครับก็จะมีคณะกรรมการประกันสังคมที่มีมาบริหารจัดการนะครับซึ่งมีรวมจำนวนใน21คนนะครับ21คนนี้นะครับก็จะมาจากทั้งในส่วนของฝ่ายนายจ้างนะครับฝ่ายผู้ประกันตนนะครับฝ่ายละ7คนนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลอีก7คนนะครับซึ่งในส่วนของฝ่ายรัฐบาลเอง7คนนะครับก็จะมีท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับก็จะเป็นประธานกรรมการนะครับซึ่งก็จะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนนะครับจากกระทรวงต่างๆครับผมนะครับอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับซึ่งในส่วนของฝ่ายรัฐบาลนะครับก็จะมาจากการแต่งตั้งนะครับแต่ในส่วนของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ7คนนะครับก็จะมาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งในส่วนของคณะกรรมการประกันสังคมเองนะครับก็จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง2ปีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการประกันสังคมในชุดปัจจุบันนะครับก็ได้หมดวาระไปนะครับเมื่อวันที่13กันกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับผมก็เลยหยุดตอนนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ฝ่ายผู้ประกันตนนะครับเข้ามาบริหารจัดการกองทุนนะครับต่อจากคณะกรรมการชุดเดิมครับผ
1: มการเลือกตั้งทั้งหมด21ท่านนะคะที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของบอร์ดประกันสังคมเนี้ยมีระยะเวลา2ปีติดต่อกันไม่เกิน2วาระนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องมีการดำเนินการเรื่องของการเลือกตั้งแล้วนะคะคณะกรรมการประกันสังคมนั้นโดยทั่วไปแล้วจะต้องมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
3: ครับผมในส่วนของอำนาจหน้าที่นะครับของคณะกรรมการประกันสังคมนะครับก็จะมีหน้าที่ในส่วนของการกำหนดนโยบายนะครับหรือว่าการให้คำแนะนำต่างๆนะครับเกี่ยวกับ ายของประกันสังคมนะครับซึ่งก็จะมีการออกกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองดูแลสิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันนะครับรวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับให้กับผู้ประกันตนด้วยนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีหน้าที่นะครับในการกำหนดทางนะครับหรือว่ากำกับดูแลในการบริหารจัดการกองทุนนะครับเพื่อที่จะให้กองทุนนะครับมีการบริหารจัดการไปด้วยมีความโปร่งใสนะครับมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆนะครับกับคณะกรรมการต่างๆของสำนักงานประกันสังคมด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ที่มาของการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนั้นเป็นมาเป็นไปยังไงครับทำไมต้องแบ่งเป็น2 ส่วน
3: ครับผมคือในส่วนของประกันสังคมนะครับก็ตามที่ได้นำแจ้งนะครับก็คือจะมาจาก3ส่วนส่วนฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งหลักๆนะครับในส่วนของที่มาของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับก็ได้กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงแรงงานนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพ.ศ. 2564นะครับซึ่งในการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมในชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในชุดปัจจุบันนะครับก็ได้ใช้ระเบียบตัวนี้นะครับมาใช้ในการกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับรวมถึงคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับที่จะได้มาในดำรงตำแหน่งในที่กำลังจะดำเนินการเลือกตั้งอยู่นะครับก็ใช้ระเบียบตัวเดียวกันนะครับซึ่งระเบียบตัวนี้นะครับก็จะมีหลักเกณฑ์หลักๆนะครับก็จะเป็นการกำหนดให้ประเทศเนี่ยนะครับประเทศเรานะครับเป็นประเทศแนวสัตว์เป็นเลือกตั้งนะครับกำหนดวิธีการเลือกตั้งนะครับโดยตรงนะครับได้รับนะครับโดยการใช้บัตรเลือกตั้งนะครับนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับสามารถที่จะเลือกผู้แทนของตนได้เนี่ยไม่เกิน7หมายเลขนะครับรวมถึงได้กำหนดหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็วิธีการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับหรือว่าการได้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยมาในการบริหารการกองทุนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพด้วยครับ
1: ค่ะและผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเนี่ยมาจากไหนคะ
3: ครับก็จะมาจากการเลือกตั้งครับผม
1: ค่ะ
3: ครับโดยถึงการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของการมีสร้างความมีส่วนร่วมนะครับทั้งจากของฝ่ายนายจ้างเองนะครับแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะครับซึ่งการเลือกตั้งประกันสังคมครั้งแรกเลยนะครับก็จะมีมาเมื่อวันที่24ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งคณะกรรมการผู้เป็นกลางเนี่ยนะครับก็ได้หมดวาระลงนะครับตามที่แจ้งนะครับก็คือวันที่13กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับซึ่งกกต.ได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งนะครับไว้เป็นวันที่27กันยายน2569นี้ครับ
1: อ๋อค่ะก็คือหมดวาระแล้วต้องเตรียมเลือกตั้งชุดใหม่แล้วนะคะ
0: กระบวนการการจัดการเลือกตั้งนะครับมีลักษณะไหนยังไงครับ
3: ในส่วนของการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับก็จะมีเลือกตั้งระดับส่วนกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของลงไปในส่วนของแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ชุดนะครับที่จะไปกำกับดูแลในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการที่มีกำกับชุดใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือว่าเรียกว่ากกต.นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนน
1: ะคร
3: ับก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมนะครับและก็ดำเนินการในมีการจัดการเลือกตั้งนะครับให้เป็นไปด้วยความสุจริตเสรีนะครับและก็เป็นธรรมนะครับก็จะมาจากปลัดกระทรวงแรงงานนะครับก็จะเป็นประธานกรรมการนะครับนอกจากนั้นก็จะมีผู้แทนจากกรมต่างๆกระทรวงต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยนะครับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการสำนักงานประชาสังคมนะครับก็จะมีในส่วนของเป็นส่วนกรรมการการเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะครับและก็ในส่วนจังหวัดด้วยนะครับซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากกต.นะครับก็จะมีหน้าที่ในส่วนการกำหนดสถานที่การรับสมัครรับเลือกตั้งการดำเนินการสมัครรับเลือกตั้งนะครับกำหนดที่เลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งนะครับแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งด้วยนะครับซึ่งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะครับก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในส่วนของการเลือกตั้งนะครับอยู่ในที่เลือกตั้งเลยนะครับเวลาเราไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะได้พบกับคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนั้นๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของประธานกรรมการนะครับแล้วก็มีผู้แทนนะครับก็ตามที่กกต.ได้มีการแต่งตั้งนะครับก็จะมีหน้าที่ในส่วนของการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับ เช่นว่ามีการตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนของผู้ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับวินิจฉัยบัตรว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสียนะครับแล้วก็ตรวจนับคะแนนในที่เลือกตั้งของแต่ละที่เลือกตั้งครับ
1: ค่ะอันนั้นเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ
0: ่
1: นะคะชุดที่เป็นแบบภาพรวมนะคะแล้วก็ยังมีการดำเนินการการเลือกตั้งก็ยังต้องมีคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับแต่ก็จะมีคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะครับก็จะอยู่ในแต่ที่เลือกตั้งในวันที่เรามาเลือกตั้งครับ
1: ค่ะอันนี้รายละเอียดของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเนี่ยจะแยกทั้งส่วนกลางแล้วก็ไปถึงประจำจังหวัดด้วย
3: ครับใช่ครับเพราะว่าในส่วนของที่เลือกตั้งนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของส่วนกลางเองนะครับหรือว่าเทศบาลนครนะครับแล้วก็ในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นกตตประจำกรุงเทพมหานครก็คืออยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็กตตประจำจังหวัดนะครับก็จะอยู่ในแต่ละจังหวัดครับ
1: ค่ะส่วนคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งล่ะคะ
3: ครับคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับก็จะอยู่ในจะทำหน้าที่ในวันที่เรามีการลงคะแนนจะปิดเลือกตั้งนะครับก็จะมีอยู่ที่ประจำหน่วยต่างๆนะครับก็จะมีหน้าที่ในการดูแลให้ความสงบเรียบร้อยนะครับในการดำเนินการเลือกตั้งในการเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่กกต.นี่แหละครับในการดำเนินความสะดวกนะครับแล้วก็เวลาเราลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จนะครับก็จะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยนะครับว่าบัตรนั้นนี่เป็นบัตรดีหรือว่าบัตรเสียนะครับแล้วก็ตรวจนับคะแนนนะครับแล้วก็ประกาศในส่วนของคะแนนในที่เลือกตั้งว่าได้มีบัตรดีกี่คะแนนบัตรเสียกี่คะแนนนะครับก็จะประกาศตอนนั้นนะครับเหมือนการเลือกตั้งในระดับประเทศนะครับที่เราเลือกตั้งในระดับส.ส.นะครับก็จะมีประจำที่เลือกตั้งนั้นครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็จะต้องมีคณะกรรมการชุดต่างๆแบบนี้เนี่ยผู้ที่ขับไปเลือกตั้งโดยทั่วไปแล้วก็คือทั้งผู้ประกันตนนายจ้างลูกจ้างอะไรเงี้ยทำเหมือนการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับก็คือจะต้องมีการเลือกตั้งนะครับในวันเดียวกันทั่วประเทศนะครับซึ่งตามที่ได้นำเรียนนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ได้กำหนดให้เป็นวันที่27 กันยายน 2569นะครับเป็นวันที่ปิด
1: 27 กันยายนนะคะ
3: 27 กันยายน 2569นะครับซึ่งเป็นวันในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งเป็นวันเดียวกันทั้งทั่วประเทศครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ก็เรามาเล่าถึงกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนบ้างค่ะสำหรับการจัดการเลือกตั้งมีอย่างไรบ้างกล่าวให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ครับผมในการเลือกตั้งนะครับก็จะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นผู้ที่ออกประกาศนะครับให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับซึ่งในการออกประกาศนะครับก็เมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประกาศนะครับให้มีการลงทะเบียนเพื่อแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับในระหว่างวันที่1 มิถุนาถึง 15 กรกฎานะครับโดยผ่านช่องทางต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันเซโตพลัสนะครับหรือว่าที่สำนักงานประกันสังคมนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเองนะครับในช่วงวันที่1 ถึง 30 มิถุนายนเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเว้นวันหยุดราชการก็สามารถที่จะไปให้เจ้าหน้าที่นะครับลงทะเบียนหรือว่าไปส่งผู้ประกันตนเองในตั้งเองนะครับก็สามารถที่จะไปเลือกตั้งได้นะครับหรือว่าวันที่1 ถึง 15 กรกฎานะครับในช่วงที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับก็อาจจะไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนแจ้งสิทธิสำนักงานประกันสังคมเพื่อตัวเองได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีช่วงเมื่อลงทะเบียนเสร็จนะครับก็จะมีการช่วงสมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้คือผู้แทนนะครับเมื่อกี้เนี่ยวันที่1 มิถุนาถึง 15 กรกฎาคมเนี่ยเป็นการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่วันที่1 ถึง 15 กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นการสมัครผู้แทนนะครับเมื่อสมัครที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะครับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครนะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสำนักงานเนี่ยก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในวันที่10 สิงหานะครับใครเป็นผู้มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ครบคุณสมบัติครบถ้วนไหมนะครับก็จะประกาศในวันที่10 สิงหานี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนบ้างนะครับก็จะประกาศวันที่19 สิงหานะครับแล้วก็เราจะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนเรากันนะครับในวันที่27 กันยายน 2569ครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ครับ
1: ค่ะนั่นก็คือทั้งต้องมีลงทะเบียนทั้งคนที่จะใช้สิทธิ์กับลงทะเบียนผู้สมัครที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย
3: ครับใช่ครับก็คือคนที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนได้นะครับจ จะต้องได้ผ่านการลงทะเบียนใช้สิทธิ์มาแล้วด้วยครับผมจะเป็นคุณสมบัติหนึ่งนะครับตามระเบียบที่กำหนดว่าผู้ที่จะสมัครเป็นผู้แทนได้นะครับต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วด้วยครับ
1: ค่ะแล้วขั้นตอนทางกฎหมายเขาก็มีเรื่องของการคัดค้านผลการเลือกตั้งเมื่อประกาศผลอย่างเป็นไม่เป็นทางการแล้วด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับในส่วนของถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับก็สามารถที่จะคัดค้านผลการเลือกตั้งได้นะครับสภาใน7วันนับแต่วันประกาศผลนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับก็อาจจะถึงช่วงระยะเวลา7วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งครับ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: มาถึงผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
0: ใช่ครับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยข้อที่จะต้องควรรู้ไว้มีอะไรบ้างครับ
3: ครับก็คือในส่วนของการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับวันที่27กันยายนนะครับก็เราก็จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนกันนะครับซึ่งในการเลือกตั้งนะครับเราจะไปเลือกตั้งที่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับในระหว่างนี้นะครับก็เราสามารถที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับซึ่งเราก็ได้เลือกจังหวัดและก็เลือกอำเภอที่เราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับพอเมื่อถึงวันเลือกตั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในอำเภอหรือจังหวัดที่เราเลือกไว้ได้นะครับโดยในวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับเราก็จะมีการลงการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งส.ส.นะครับก็จะเป็นการลงคะแนนโดยลับนะครับโดยใช้บัตรเลือกตั้งนะครับในส่วนของเราเองนะครับก็จะเป็นการเขียนนะครับเขียนเลขอารบิกนะครับที่เราจะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งใดๆนะครับ1-7หมายเลขนะครับในบัตรเลือกตั้งนั้นนะครับซึ่งสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในที่ในหน่วยในสถานที่ที่เลือกตั้งที่เราได้เลือกไว้นะครับระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาของวันที่27กันยายน2569ครับซึ่งขออนุญาตเสริมในส่วนของที่เลือกตั้งนิดนึงครับซึ่งที่เลือกตั้งตัวนี้นะครับก็ในช่วงการเลือกตั้งทางนี้นะครับก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ประกันตนนะครับและก็นายจ้างนะครับก็สามารถที่จะใน1อำเภอนะครับก็จะต้องมีอย่างน้อย1ที่เลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้เราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับเหมือนรอบที่แล้วเนี่ย

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้เสนอไปแล้วก็คือคำว่า automatic instinctive และ instinctual มาในวันนี้ค่ะก็จะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ involuntary สะกด involuntary involuntary นะคะคำนี้เดิมนะคะก็มาจากคำกริยา volunteer ซึ่งก็จะมีความหมายว่าอาสานะคะหรือว่าสมัครนะคะสมัครใจแบบนี้ค่ะหรือถ้าใช้ในความหมายที่เป็นคำนามนะคะ volunteer ก็คืออาสาสมัครนั่นเองนะคะทีนี้voluntary นะคะก็มีความหมายว่าโดยสมัครใจนะคะหรือว่าโดยจงใจแต่เมื่อเราเติมคำอุปสรรคนะคะprefix in เข้าไปข้างหน้าเนี่ยนะคะก็จะมีความหมายในทางปฏิเสธก็นั่นเอง involuntary ก็เลยมีความหมายว่าไม่ได้สมัครใจนะคะโดยไม่ได้สมัครใจโดยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้จงใจนั่นเองนะคะมาดูสิคะว่าเราจะใช้คำนี้นะคะในประโยคได้อย่างไรบ้างประโยคแรกค่ะ at that meeting there were many involuntary attendees นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือในที่ประชุมนั้นมีผู้ไปร่วมประชุมที่ไม่สมัครใจไปหลายคนนะคะก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะมาประชุมหรอกนะคะอาจจะมาโดยลักษณะที่เป็นการบังคับหรือว่าไม่ได้รู้ตัวล่วงหน้าว่าอ้อนี่เป็นการประชุมหรือทำนองนี้นะคะ At that meeting there were many involuntary attendees ในการประชุมนั้นมีผู้ไปร่วมประชุมที่ไม่สมัครใจไปหลายคนอีกตัวอย่างประโยคค่ะ When she heard his voice she made an involuntary gesture ความหมายของประโยคนี้ก็คือพอหล่อนได้ยินเสียงของเขาหล่อนก็ทำท่าอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาโดยไม่ตั้งใจนะคะอาจจะแบบเอ๊ะเสียงนี้เราเคยได้ยินนี่นานะคะเอ๊ะเสียงนี้เราคุ้นๆนะอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแสดงท่าทีบางอย่างท่าทางบางอย่างออกมานั่นเองนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะ When she heard his voice she made an involuntary gesture นะคะเมื่อหล่อนได้ยินเสียงของเขาหล่อนก็ทำท่าอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาโดยไม่ตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นคนผู้ฟังคะอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายในลักษณะที่คล้ายๆกับอัตโนมัตินะคะก็คือคำนี้นั่นเอง involuntary นำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th

0: ือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยากที่จะรักษาคราชีวิตคุณภายใน1ปีหยุดสูบบุหรี่วันนี้ก่อนที่จะเสียปอดอย่างถาวรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
2: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
2: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
3: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
2: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
1: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเลยค่ะ
3: อาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
1: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ลอดสารพิษกินผักตามฤดูกาลใส่ใจและมั่นใจในคุณภาพของเกษตรกรไทยผักมีประโยชน์ต่อร่างกายให้แร่ธาตุและพลังงานพลังงานมีประโยชน์มากมายก่ายกองขับถ่ายดีร่างกายแจ่มใสสุขภาพแข็งแรงเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยการกินผักเยอะๆนะครับอยากให้คนไทยหันมากินผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษกันเยอะๆนะครับ
1: ระหว่างน้ำหวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวานวันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: ติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่วงเวลารอบวันทันข่าวขอนำเข้าสู่ช่วงการรับฟังข่าวสารต่างๆนะคะที่จะหยิบมาฝากการรวมถึงนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มีออกมาในแต่ละวันกันด้วยแค่ขณะนี้เวลา 18:07 นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 นและผ่านพ้นกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจนะคะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะในช่วงประมาณสักเกือบจะ17:00 น.นะคะในพื้นที่ตั้งของหมู่ที่3ตำบลบางรีนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนี้ฝนตกหนักมากตอนนี้ก็ยังไม่ซากันเลยนะคะแต่ก่อนหน้านั้นก็มีทิ้งช่วงกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะมีความอบอ้าวนะคะมาเยือนกันด้วยตอนนี้ก็ชุ่มฉ่ำกันนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็ต้องพกร่มพกเสื้อกันฝนกันละเดี๋ยวจะเจ็บไข้ไม่สบายกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กันด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาดูการติดตามรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งในช่วงเวลา 15:00 น.ก็พบกลุ่มฝนบริเวณในหลายภูมิภาคทีเดียวนะคะรวมถึงจังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานีและสตูลกันด้วยนะคะเรามาดูข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำเข้ามาใหม่เลยนะคะท่านผู้ฟังเป็นพยากรณ์อากาศ 18:00 น.วันนี้จนถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง

0: ประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมาดูรายงานอากาศนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคาดการณ์กันว่าเช้าวันพรุ่งนี้นะคะจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์ไว้นะคะว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสกันท่านผู้ฟังคะเราไปดูรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยากันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็นรายงานอากาศเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันด้วยและเราก็มาดูในเรื่องของปริมาณฝนกันด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานค่ะฝนตกนะคะแล้วก็วัดปริมาณได้2ที่ด้วยกันคือที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองวัดได้ 16.4 มิลลิเมตรนะคะส่วนที่นิคมสร้างตนเอกปากจานวัดได้ 8.5 มิลลิเมตรกันค่ะสำหรับฝน6ชั่วโมงนะคะคือ6โมงเช้าจนถึงเที่ยงไม่มีรายงานฝนตกนะคะท่านผู้ฟังคือวัดปริมาณฝนไม่ได้นะท่านผู้ฟังต้องบอกงี้นะ 0.0 มิลลิเมตรกันตอนนี้ฝนสะสมทั้งปีของจังหวัดระนองนะคะ1มกราคมปี2569จนถึงเที่ยงวันนี้วัดได้923.1 มิลลิเมตรกันนะคะตอนนี้ก็ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยนะคะและสำหรับในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณนั้นกันด้วยค่ะขณะนี้เวลา 18:12 นาทีกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
0: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมา แช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นช่วงเวลาของรายการรอบวันทันข่าวนะคะผ่านพ้นกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 18:15 นะคะกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูบทบาทไทยในเวทีโลกนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างการภายใต้การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยสาระสำคัญนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเวียดนามที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมกล่าวด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองว่าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้นเพราะใช้นาฬิกาที่ประธานาธิบดีเวียดนามมอบให้ระหว่างการเยือนไทยอีกทั้งย้ำว่าการหารือที่กรุงเทพมหานครนั้นได้ก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจจำนวนมากและประชาชนไทยต่างชื่นชมประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาอย่างกว้างขวางโดยการเดินทางเยือนครั้งนี้มีรัฐมนตรีร่วมคณะถึง9ท่านด้วยกันรวมทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพเพื่อสะท้อนความตั้งใจของไทยในการยกระดับความร่วมมือกับเวียดนามในทุกมิติกันด้วยนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามโดยประธานาธิบดีเวียดนามก็เสนอให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้พบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆโดยคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามก็จะร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์ Tree Connectและเป้าหมายการค้าระหว่างกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ยืนยันค่ะว่าไทยพร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์ Tree Connects โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและบรรลุเป้าหมาย Net Zero เพื่อแสดงความเชื่อมั่นว่ามูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศจะบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้และรวมถึงในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นบรรยากาศที่นำมาฝากกันนะคะก็ต้องบอกว่าในการสานต่อตรงนี้สำเร็จนะคะในการหารือประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามสู่อนาคตร่วมกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ไทยช่วยไทย plus 60/40ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ก็จะเริ่ม15มิถุนายนนี้แล้วนะคะนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักนะคะได้แก่ Shopee Food LINEMAN Grab Food และ Robinhood นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศกันด้วยค่ะประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60/40นะคะผ่านบริการ food delivery ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้จนถึง30กันยายนนี้ค่ะก็มีในช่วงเวลา 6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาของทุกวันผ่านแพลตฟอร์มเป่าตังโดยเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากในการลดภาระค่าครองชีพทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4รายก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมช่วยขยายช่องทางการขายกับผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการจ้างงานในระดับชุมชนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้ที่มีการประชาสัมพันธ์นะคะให้ได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ซึ่งจะเริ่มกันในวันที่15มิถุนายนนี้จนถึงวันที่30กันยายนประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงกระทบผู้ประกันตนต้องไปกลับหลายเที่ยวย้ำยา HIV ไม่ได้ขาดแคลนนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดได้ไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่งต้องไปกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมก็ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจะส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัส HIV ประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยานะคะซึ่งก็จะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสHIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบและทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ก็ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากก็ยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติค่ะตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็สนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ HIV หรือเชื้อเอดส์ไม่มีการตีตราหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดนะคะพร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลและทุกภาคส่วนก็มีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลก็มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์เพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมค่ะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา18นาฬิกา23นาทีนะคะกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวตอนนี้เราก็มาในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังในพื้นที่ของระนองนะคะก็มีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างก็มาติดตามในรายละเอียดตรงนี้กันนะคะซึ่งทางจังหวัดระนองได้ปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนนะคะที่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามหรือโรงเรียนวัดด่านนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ได้มอบหมายให้นายวิทรัตน์ปรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีคณะครูนักเรียนวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายวิทรัตน์ปรามันกล่าวว่า ่าอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์จังหวัดระนองจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความตระหนักและปลูกฝังวินัยการจราจรแก่เยาวชนเพื่อให้สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและรู้เท่าทันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางคุณกนิตาอุปัชญานันก็ได้กล่าวนะคะซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะก็ได้บอกว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองหรือปภ.ระนองได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน76คนเข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะการอบรมประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนรวมถึงความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและข้อจำกัดของมนุษย์ในการขับขี่ยานพาหนะโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนองสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองโรงพยาบาลระนองและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้มีการขอให้นำความรู้ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเคารพกฎจราจรและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมก่อนประกาศปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2569อย่างเป็นทางการกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะในกลุ่มเยาวชนนะคะเขาก็จะได้มีความรู้เหล่านี้มีความเข้าใจเหล่านี้นะคะแล้วก็มีวินัยในการจราจรติดตัวไปจนเติบโตนะคะเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังในการวางรากฐานนะคะในการตระหนักรู้ในความเข้าใจในเรื่องของกฎวินัยจราจรต่างๆนะคะท่านผู้ฟังค่ะปิดท้ายกันนะคะด้วยอีกข่าวหนึ่งซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2569ของจังหวัดระนองค่ะโดยในวันนี้นะคะเมื่อเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมกรมสุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ของจังหวัดระนองโดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติกันด้วยนะคะและสำหรับในครั้งนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชามีน้อยก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมนะคะว่าสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติกำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติครั้งที่57ประจำปี2569ในวันที่5ธันวาคมนี้ณโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนากรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมยกย่องเชิดชูบุคคลผู้เป็นพ่อที่ดีมีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมกันด้วยนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้นและก็มีการเสนอรายชื่อให้จังหวัดระนองพิจารณานะคะโดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา2รายค่ะคือนายนิภากรมีสถิตอายุ55ปีจากอำเภอกระบุรีประกอบอาชีพทำสวนและนายวิโรจน์พุทธแก้วอายุ55ปีจากอำเภอละอุ่นประกอบอาชีพทำสวนและตัดผมนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ฝ่ายเลขานุการก็ได้จัดทำเอกสารประวัติ ผลงานและแนวคิดในการเลี้ยงดูบุตรรวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง2รายนะคะท่านผู้ฟังค่ะและสำหรับในการพิจารณาครั้งนี้นะคะก็ได้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมก่อนที่คณะกรรมการ

คุณผู้ฟังค่ะที่เราอยากจะมานำเสนอกันนะคือเลื่อนผ่านฟีดของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองแล้วก็เขานำสินค้าตัวนี้มานำเสนอเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะก็เลยอยากนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเผื่อใครที่เคยซื้อไปทานแล้วก็อาจจะมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างหรือถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยทานเลยมาฟังอะค่ะมันเป็นสินค้าตัวใหม่คุณผู้ฟังที่สำหรับใครที่เป็นสายดื่มชาชอบดื่มชามากๆปกติเราก็จะดื่มชาที่ทำมาจากอะไรนะดอกกาแฟอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ชาต่างๆแต่ในครั้งนี้ค่ะคือเป็นสินค้าที่นัทเองต้องบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนั่นคือชาเปลือกโกโก้ผสมมังคุดในวงระนองค่ะแล้วคือสินค้าทั้งสองตัวนี้คุณผู้ฟังคือเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองทั้งคู่เลยอ่ะแล้วเขานำมาผสมกันทุกคนรู้ไหมคะว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีมากๆเริ่มกันที่เปลือกมังคุดก่อนเลยคุณผู้ฟังคือเขาก็จะมีสารแซนโทรนนะคะที่จะช่วยปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลายช่วยลดความเครียดแล้วก็ยังมีสารทีโอโบรมีนจากเปลือกโกโก้นะคะที่ช่วยทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะมีความสมดุลเกิดขึ้นในร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ชาตัวนี้ค่ะไม่มีคาเฟอีนที่เข้มข้นดื่มแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดอาการใจสั่นถ้าใครที่แบบอยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับการดื่มชาเปลือกโกโก้ผสมมังคุดในวงระนองนะคะก็สามารถติดต่อไปซื้อได้เลยราคาก็ดีต่อใจมากๆผู้ฟังราคา1ห่อใหญ่นะคะแล้วก็ด้านในจะบรรจุไปประมาณ12ซองค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ179บาทเท่านั้นใครสนใจก็สามารถติดต่อไปซื้อได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของพี่โสจิรัตน์ไหมยวนค่ะหมายเลขโทรศัพท์0855426492ค่ะหรือว่าเลื่อนไปดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองก็ได้ค่ะโปรโมทสินค้าดีๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตความเป็นระนองกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2สำหรับรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศโอ้โหคือฝนตกตลอดต่อเนื่องเลยนะคะทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเองเขาก็ได้ออกมาให้คำแนะนำ3ข้อที่ทุกคนสามารถทำได้ในช่วงสภาวะอากาศที่เป็นแบบนี้นะคะฝนตกบ้างนะคะแล้วก็การขับคงขับขี่เนี่ยทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ค่อยจะดีนะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้ค่ะปภ.ระนองก็ได้ออกมาแนะนำให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมรวมถึงแนะนำวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในช่วงที่ฝนตกใช่ไหมทุกคนนัดเองอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ในช่วงฝนตกนะแล้วคือมันลื่นมากอ่ะเคยล้มครั้งหนึ่งแล้วด้วยอันนี้คือเล่าให้ทุกคนฟังเลยคือมันเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็เราก็ขับไปตามทางปกตินี่แหละขับตามไหลทางเลยนะไม่ได้ขับด้วยความเร็วด้วยนะคุณผู้ฟังแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดการลื่นหรืออะไรยังไงอยู่ๆก็ล้มลงไปเลยค่ะก็เลยเป็นประสบการณ์ที่หลังจากนั้นนะเราก็พยายามระมัดระวังอยู่ตลอดแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกดีที่ว่าครั้งนั้นอ่ะเราขับไปไม่เร็วไงคิดดูว่าถ้าเกิดว่าขับไปเร็วกว่านั้นเนี่ยอาจจะอันตรายมากกว่านั้นก็ได้ค่ะรอบนั้นก็แค่ถลอกปอกเปิกนิดหน่อยนะแต่ว่าก็อยากมาย้ำเตือนแล้วกันเนาะสำหรับวิธีที่ทางปภ.ได้ออกมาแนะนำนะคะหนึ่งเลยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถก่อนเดินทางดอกยางเนี่ยยังมีหรือเปล่าไหนจะเบรกแล้วก็ไฟท้ายด้วยนะคะทั้งไฟส่องสว่างไฟท้ายไฟเลี้ยวต้องตรวจสอบให้พบเลยค่ะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของไฟเนี่ยเวลามันขับบนท้องถนนในช่วงที่ฝนตกหนักๆคุณฟังถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันแต่มันก็ทำให้ทัศนวิสัยของการมองเห็นมันไม่ดีได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจเช็คความพร้อมนะคะว่าไฟของเราเนี่ยมีครบหรือเปล่าไม่ว่าจะรถไหนก็แล้วแต่เอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอไซค์2ค่ะเขาบอกว่าให้เตรียมอุปกรณ์ขับขี่ให้พร้อมสวมหมวกกันน็อกนะคะที่มีหน้ากากจะได้ช่วยกันได้นะคะกันละอองฝนกันลมที่มันจะเข้าหน้าเข้าตาเราแล้วยิ่งทำให้เราแบบมองได้ยากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการพกเสื้อกันฝนไว้ติดรถไว้ก็ดี3ค่ะวิธีการขับรถที่ปลอดภัยนะนั่นก็คือการที่เราลดความเร็วขณะขับขี่ค่ะแล้วก็เว้นระยะห่างจากคันข้างหน้าไม่ต้องไปขับจี้มากเกินไปพอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเราอาจจะเบรกไม่ทันแล้วก็อาจจะเกิดการชนท้ายกันได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับรถผ่านไปในพื้นที่ที่มีแอ่งน้ำเพราะเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าหลุมที่มีแอ่งน้ำนั้นอ่ะมันลึกมากน้อยแค่ไหนบางหลุมอ่ะมันลึกมากคุณผู้ฟังแล้วมันทำให้รถเราเนี่ยเสียหลักอาจจะล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะคะแล้วก็4ค่ะพื้นที่เสี่ยงก็ควรหลีกเลี่ยงด้วยอย่างเช่นพื้นที่โล่งแจ้งทุ่งนาอย่างเงี้ยเราควรจะหลีกเลี่ยงเลยค่ะเพราะว่ามันเคยเกิดกรณีที่โดนฟ้าผ่ามาเยอะแล้วหรือว่าการขับรถไปแล้วก็ไปอยู่ไปหลบใต้ต้นไม้ป้ายโฆษณาอันนี้ก็ไม่ควรเลยนะคะอาจจะทำให้เกิดฟ้าผ่าได้ง่ายๆก็เป็นการมาแจ้งเตือนกันนะคะจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองค่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องระวังกันในทุกๆทางแหละคุณผู้ฟังเพราะว่าเราไม่สามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อะนะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างสิ่งที่เราทำได้คือการป้องกันแล้วก็ไม่ประมาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยข่าวสารอื่นๆกันต่อค่ะ

0: ากมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนารนองแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็นำข่าวสารมาอัปเดตกันหลายประเด็นด้วยกันเนาะแล้วก็ใครที่ฟังกันไม่ทันหรืออะไรยังไงก็ลองไปติดตามหน้าแฟนเพจ Facebook ของสวทรนองดูได้ค่ะมีการอัปเดตข่าวสารทั้งข่าวในระนองหรือว่าข่าวที่กำลังเป็นประเด็นหรือว่าข่าวนโยบายส่วนกลางของรัฐบาลคือนำมาอัปเดตกันในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะณณัฐและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนพักผ่อนแล้วก็มีความสุขชาร์จแบตชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันต่อกับรายการรักนารนองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาททางการฟิลิปปินส์ยังคงปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย41รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการยกระดับความร่วมมือทุกมิติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ 3 Connect เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้โดยเน้นย้ำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนซีโร่นอกจากนี้ประธานาธิบดีเวียดนามยังให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามพร้อมดูแลและเร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดและจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังอย่างแน่นอนด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายไทยได้เสนอจัดตั้งกลไกการหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ดินแดนไทยขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นรัฐบาลไทยพร้อมส่งมอบนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามณกรุงฮานอยซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายความมั่นคงไปสู่การปฏิรูปจริงโดยมีประเด็นความร่วมมือที่น่าสนใจ3ด้านประกอบด้วยการยกระดับความร่วมมือทางทหารและทางทะเลมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนการเยือนการฝึกศึกษาข่าวกรองรวมถึงการลาดตระเวนร่วมทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและการส่งกลับสิ่งของบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและงานวิจัยทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงระดับภูมิภาคฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมพร้อมเชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านอกจากนี้ไทยและเวียดนามได้จัดงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนผลักดันยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง3ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างครับข้างโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลนินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่ มูลค่าร่วมกันหรือ value chain เปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างกันมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมทั้งด้านระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจในการนี้รัฐบาลไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ T-Connect ประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero ร่วมกันเราต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำและมั่นคงบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจหากไทยและเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันได้สำเร็จทั้งสองประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษหน้า
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเวียดนามมีความเข้มแข็งทางด้านการผลิตเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งด้านบุคลากรด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางไปทั่วโลกประเทศไทยเองนั้นก็มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการบริการระบบสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
2: นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนชาวเวียดนามว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมของสัมพันธ์ที่สร้างมาร่วมกันในการขยายตลาดและการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ส่วนด้านการท่องเที่ยวไทยและเวียดนามพร้อมขยายความร่วมมือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาคอาเซียนนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ T-Connect ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งสองฝ่ายผ่านมาตรการ BOI Fast Pass ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจพร้อมพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านการสแกน QR Codeทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าและการลงทุนในระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนในปีนี้ไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งด้านการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลประชาชนที่ได้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, LINEMAN, GrabFood และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านบริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5
6: ตอนนี้จะสังเกตว่าบรรยากาศของการจับจ่ายสอยดูคึกคักและคนก็ใช้เต็มที่นะครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเพราะว่าไตรมาสที่3ปี68เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.8% ไตรมาสที่4ขยายตัว 2.5% ไตรมาสที่1ปีนี้ขยายตัว 2.8% การที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวบวกขึ้นเรื่อยๆ2ไตรมาสติดในสัญญาณเชิงเทคนิคคือเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วดังนั้นการเอาแรงหนุนของไทยช่วยไทยพลัสที่อัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวน4เดือนบวกเพิ่มเข้ามาประมาณ80,000 ล้านบาทดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะหนุนเศรษฐกิจได้นะครับในกรอบบวกจากการขยายตัวเดิมเนี่ยประมาณ 0.4 ถึง 0.6% ของ GDP
5: ส่วนความคืบหน้าการที่กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางหอการค้าไทยมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเห็นด้วยเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่มาจากภาษีและการกู้เงินตกไปถึงมือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เดือดร้อนทางการเงินอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวทางนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความแม่นยำโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อสังคมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ
7: ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้ยังคาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่ากรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับฤดูเพาะปลูกปี 2569/70 อย่างเพียงพอผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยจะเร่งขยายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: วุฒิสภารับยัตติด่วนศึกษาปัญหาการสวมสิทธิ์และการฟอกตัวด้วยบัตรประชาชนไทยของชาวต่างชาติที่อาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
8: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ที่ประชุมมีมติรับยัตติด่วนที่พลตำรวจโทบุญจันทร์สมาชิกวุฒิสภาเสนอขอให้พิจารณาปัญหาการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวกรณีหน่วยงานของรัฐตรวจพบชาวต่างชาติครอบครองเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบุคคลในประเทศไทยนำไปสู่การตรวจสอบร่วมกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองและพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสถานะทางทะเบียนและสัญชาติไทยของบุคคลบางกลุ่มแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้งกลไกเฉพาะด้านเพื่อรับมือปัญหาแล้วแต่ยังมีความกังวลว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจนำไปใช้เพื่อถือครองทรัพย์สินดำเนินธุรกิจผ่านตัวแทนหรือแสวงหาประโยชน์จากสถานะบุคคลและสัญชาติไทยอันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศจึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาประเด็นดังกล่าวและจัดทำข้อมูลเสนอแนะส่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สพท.เร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเหมาะสม
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายใน40เขตพื้นที่การศึกษาไม่แต่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายแต่เมื่อสพท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงประมาณ20รายเท่านั้นจึงสั่งการให้สพท.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างหมอบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
10: หลังจากที่เราลงไปในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยปรากฏเราได้ข้อมูลว่ามีเพียง20รายเท่านั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ได้สั่งการให้สพท.ได้ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้ในส่วน20รายนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆจะมีวิธีในการเยียวยาอย่างไรก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
9: ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวศิระวันช่วยเท้ารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาด การผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโรดิโกซอสมาเน่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock จึงทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลรับบาดเจ็บมากกว่า450รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของเกาะมินดาเนาได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของกองทัพสหรัฐรุ่นอาปาเช่ลำหนึ่งตกบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ในทันทีว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกยิงตกจากการโจมตีของอิหร่านหรือประสบอุบัติเหตุจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักบินทั้งสองนายของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วและไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้อากาศยานของกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการในอ่าวเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญดังกล่าวซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานเกือบ2เดือนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันได้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
13: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: ถ้าปลูกวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
11: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนซ์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
15: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: แรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดำโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้น่าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง20:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้นะน้องฝนก็ได้มีโอกาสนะคะเห็นประกาศเตือนนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะในเรื่องราวของสภาวะอากาศนะคะในวันนี้นะคะว่าจะมีเขาเรียกว่าจะมีฝนตกเนี่ยวันตั้งแต่วันที่9ถึง13มิถุนายนนะคะแล้วก็เตือนเรื่องของคลื่นด้วยนะคะว่าจะมีคลื่นสูงเกิน2เมตรนะคะน้องฝนก็เลยไปดูค่ะในส่วนของการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ปรากฏว่าในห่วงวันที่9ถึง15นะคะก็คือ7วันข้างหน้าเนี่ยค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห้งค่ะบริเวณตอนบนของภาคค่ะในช่วงของวันที่10ถึง11มิถุนายนเนี่ยนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะของสภาวะอากาศนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในส่วนของ7วันที่จะถึงนี้นะคะก็เอาเป็นว่าใครที่มีที่จะต้องเดินทางนะคะทางเรือได้วันนี้ก็ขอให้เช็คสภาวะอากาศกันด้วยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อโปรกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟุตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะนิวยอร์กนิกส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประมุขสงฆ์ไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้การฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจำนวน10แห่งทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอาทิวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดมหาธาตุยุวราชบรังสฤทธิ์ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคได้แก่หอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราวัดร่ำเปิงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าถ้ำวัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายพระกุศลได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรณอาคารกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในทุกจังหวัดมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในวันอนันทมหิดลประจำปี2569
3: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์เนื่องในวันอนันทมหิดลประจำปี2569ณสถานที่สำคัญ3แห่งได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสวนหลวงพระราม8เชิงสะพานพระราม8เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานด้านการศาสนาและการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการแพทย์มีพระราชปรารภในการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นต้นกำเนิดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นในวันที่5มิถุนายน2489ทรงหวานข้าวณแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายน2489จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และการศึกษาเนื่องในวันอนันทมหิดลแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันอนันทมหิดลณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8อาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์รัชกาลที่8หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
4: ที่วัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงในพื้นที่บ้านจอดน้ำใสหมู่ที่2ตำบลป่าลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยงานความมั่นคงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โอกาสนี้พลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวที่สูญเสียวิรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ทุกมิติ

0: แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือทวิภาคีร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเกี่ยวกับข้อกังวลของนักลงทุนไทยโดยได้รับการตอบรับจากผู้นำเวียดนามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังได้พบปะและร่วมหารือแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพและตั้งใจเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้หารือถึงการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศว่าทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำความเข้มแข็งของสองประเทศมาผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในเวทีโลกภายใต้ความจริงใจและความไว้ใจกันวาสนาตระเกตรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการไอที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าก
3: ระทรวงเกษตรของไทยเราเนี่ยมีประสงค์ที่อยากจะไปพบกระทรวงเกษตรของมาเลเซียโดยเป็นระดับรัฐมนตรีโดยท่านสุริยะก็ประสงค์ที่จะเดินทางไปเองนะครับไปด้วยกันกับผมถ้าเป็นตามหนังสือเนี่ยก็คือพุธหน้าเป็นต้นไปทางการมาเลเซียสะดวกวันไหนเนี่ยได้เลยเรายื่นหนังสือไปเช่นนั้นนะครับครับคือหนังสือเนี้ยวันนี้เนี่ยที่เซ็นออกไปเนี่ยวันนี้ถ้าไปถึงของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในใจความเนี่ยมีบอกระบุนะครับว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปแต่ตัวระดับฝ่ายปฏิบัติการของกรมประมงเองเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยหมายความว่าถ้าทางการมาเลเซียรับหนังสือและตอบรับข้อเสนอของเราเนี่ยก็ทางกรมประมงหรือทางระดับปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรก็พร้อมเลยพร้อมไปได้ทุกเมื่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมประมงปรับลดมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียจากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง15วันให้เหลือเพียง7วันเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเพื่อเป็นช่องทางในการเจรจาระหว่างประเทศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งของไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้านราคาผลผลิตการส่งเสริมการบริโภคการลดต้นทุนเกษตรกรโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ชาวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการดำเนินการครบรอบ20

0: 18ปีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้ง
1: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยระบุว่าตลอด28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยพร้อมขับเคลื่อนระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการเลือกตั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางการเมืองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนส่งเสริมการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนชาววิสาปทุมมารายงาน
0: ปิดท้ายมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอแม่แจ่ม
2: นายแพทย์ธำรงหานวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงร่วมกับมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจัดหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้เพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจค้นพบโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มแรกมีผู้ป่วยเข้ารับการส่องกล้องรวม72รายณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทีมอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน22คนร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้สำหรับโรคมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆของคนไทยสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเดินทางยากลำบากจึงขาดโอกาสในการเข้าคัดกรองการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จะช่วยให้สามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นและช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
5: ์ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายนอกจากนี้อาคารที่พักอาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่ทางการรัสเซียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครน ที่มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษ2สหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคนยาจับกุมตัวผู้ประท้วงหลายคนในเมืองนันยูกิทางตอนกลางของเคนยาที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างศูนย์กักกันสำหรับชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาของรัฐบาลสหรัฐภายในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่เมืองนันยูกิซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเคนยาจำนวนมากโดยมองว่าสหรัฐกำลังผลักความเสี่ยงด้านสาธารณสุขด้วยการให้เคนยาเป็นผู้ดูแลชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้ามายังสหรัฐซึ่งแตกต่างจากช่วงการระบาดของอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในช่วงปี2557ถึงปี2559ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอนุญาตให้ผู้ป่วยชาวอเมริกันสามารถเข้ารับการรักษาภายในประเทศได้สำนักงานศุลกากรจีนหรือ GAC ออกแถลงการที่ระบุว่ายอดการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4 ในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากได้รับแรงหนุนหลักจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์โดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 14.1 และคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ร้อยละ15แม้ว่าจีนเผชิญกับผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้การส่งออกของจีนไปยังสหรัฐหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการส่งออกของจีนไปยังภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปกลับขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ซานอันโตนิโอสเปอร์บุกมาเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ถึงเมดิสันสแควร์การ์เด้น115-111ทำให้ไล่ตามซีรีส์มาเป็น1-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าสตาร์ดังของสเปอร์ทำไป32คะแนน8รีบาวด์และ6แอสซิสต์สเตฟอนคาสเซลทำ23คะแนน5รีบาวด์ช่วยให้ทีมเอาชนะได้สำเร็จการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนรายการ Bank of America Chicago 2026คีรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำเวลา1ชั่วโมง3นาที20วินาทีจบที่8ในการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของแดเนียลอีเบนโยจากประเทศเคนยาด้วยเวลา1ชั่วโมง39วินาทีเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาลล่าสุดอย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Openชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันปีนี้กลับมาจัดในเขตเมืองกำแพงเพชรอีกครั้งเพ พื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยใช้เส้นทางผ่านแหล่งโบราณสถานสำคัญของจังหวัดด้านนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมร้านอาหารและร้านค้าของฝากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปั่นกินลมชมเมืองเก่ากำแพงเพชรและนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดอีกด้วยจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2026ที่สนาม Thailand International Ice Hockey Arena ได้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในการแข่งขันประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีระหว่างทีมอเนสเทติสกับทีม AB Hockey หลังนักกีฬาชาวจีนวัย14ปีของทีมอเนสเทติสแสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อผู้ตัดสินชาวไทยจากความไม่พอใจต่อคำตัดสินระหว่างการแข่งขันจนมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ออกสู่สาธารณะและได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากภายหลังเกิดเหตุคณะผู้จัดการแข่งขันนำโดยโค้ชพึ่งนุชชนาธพงษ์ฤกษ์ดีผู้จัดการแข่งขันได้มีการลงโทษนักกีฬาโดยตัดสิทธิ์ไม่ให้ทีมอเนสเทติสได้ลงแข่งขันในอีก2นัดที่เหลือและทีมอเนสเทติสได้เดินทางกลับไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งของสโมสรเรอัลมาดริดจะต้องแสดงศักยภาพและทุ่มเทอย่างเต็มที่หากต้องการยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แม้เบลลิงแฮมจะมีชื่อติด1ใน26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักเตะชั้นนำของโลกแต่ทูเคิลย้ำว่าขณะนี้ทีมชาติอังกฤษมีผู้เล่นที่มีศักยภาพพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงถึง 14-15 คนทำให้ทุกตำแหน่งต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแต่เบลลิงแฮมเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นตัวจริงแต่จะต้องพิสูจน์ผลงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าเจ้าตัวมีโอกาสขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมได้หากรักษามาตรฐานการเล่นที่น่าประทับใจต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนา อาจประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6สิงหาคม2560
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในเรื่องเส้นแบ่งในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ลังจากคุยโทรศัพท์กับสายส่งหนังสือและขอตัวเลขจากพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีผมจึงชวนเธอขึ้นบันไดไปชั้น3ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่เรียกประชุมเฉพาะกิจที่ชุดต้อนรับแขกกลางห้องไม่ใช่เรื่องใหม่วัฒนธรรมการอ่านในประเทศนี้น้อยอยู่แล้วยิ่งเป็นยุคที่สื่อกระดาษกำลังถูกแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิตยสารซึ่งอยู่ยงยืนยาวต้องทยอยปิดตัวกันไปสำนักพิมพ์ของเราที่เน้นพิมพ์งานวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มมีหรือจะไม่เจอกับปัญหาทีมงานทุกคนร่วมหัวจมท้ายกันมามีอุดมการณ์คล้ายคลึงแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวต่างเข้าใจสถานการณ์ดีผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของโรงพิมพ์คงพอดำเนินการต่อไปได้แต่สำหรับสำนักพิมพ์ต้องขอประเมินปีต่อปีแรกทีเดียวตั้งใจจะบอกทุกคนว่าได้มาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อได้แล้วภายใน1ปีนี้หากใครไม่อยากเป็นเพียงพนักงานโรงพิมพ์ก็ขอให้ขยับขยายหาที่ทางอันเหมาะสมกับตัวเองแต่เมื่อเห็นแววตาของทุกคนที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ต่างคิ้วขมวดเคร่งเครียดระดมสมองหาวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์อีบุ๊กหรือว่าลองทำหนังสือที่เจาะตลาดกลุ่มใหม่แต่ไม่ให้เสียแนวทางเดิมพี่ชอดบอกก่อนหนังสือแปลออกตัวยอมลดเงินเดือน1/3เพื่อให้สำนักพิมพ์ไปต่อได้เหตุการณ์จึงกลายเป็นการประชุมเพื่อวางแผนให้สำนักพิมพ์อยู่รอดในภาวะวิกฤตแทนเดินกลับลงมาชั้น2รู้สึกสับสนเต็มทีทางออกเหล่านั้นผมครุ่นคิดมาก่อนแล้วก็ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างมากคงแค่พยุงตัวทุลักทุเลตลอดช่วงเวลาที่ทำสำนักพิมพ์ก็ใช่ว่าจะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอาศัยตอบตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาหนักแน่นนักหรอกว่าในยุคสมัยนี้หนังสือจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้จริงจังแต่ก็ยังเชื่อว่าหนังสือดีจะช่วยจันลงสังคมได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งถูกกระแทกด้วยกระแสความตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์บวกกับเรื่องของพิเศรษฐกิจผมจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกกิจการพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินรู้ดีว่า2ปีที่ผ่านมาผมชักหน้าไม่ถึงหลังหากไม่มีรายได้จากโรงพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวคอยค้ำจุนก็ขาดทุนยับทุกปีเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเจฟพนักงานตรวจบรูฟซึ่งไม่ได้ขึ้นไปประชุมด้วยยื่นซองให้บอกว่าผู้จัดการศาลเจ้าเอามาฝากไว้แค่เห็นตัวอักษรบนซองก็รู้ว่าเป็นบัตรโต๊ะจีนเป็นอย่างนี้ปีละ2ครั้งผมยื่นซองให้พี่เจี๊ยบต่อเธอมองหน้ากลับมาเหมือนขอความเห็นอีกแล้วเหรอคะนี่ไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยเหรอผมโบกมือสื่อความหมายว่าท่านทำไปเถอะแต่จะว่าไปแล้วผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าสำนักพิมพ์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่รู้ทั้งรู้ว่าในสำนักงานไม่มีใครเคารพนับถือศาลเจ้าโต๊ะจีนที่ซื้อในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปนั่งกินผู้จัดการศาลเจ้าคงคิดว่าเราถูกผูกพันด้วยข้อตกลงบางอย่างโดยลืมไปว่านั่นเป็นข้อตกลงที่เราเป็นผู้เสียประโยช

พ่อจึงได้ที่ดินบริเวณหน้าศาลเจ้าตัวแทนศาลเจ้าซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มาพูดคุยเจรจาจนที่สุดแล้วพ่อจึงได้ตึก2ชั้น3คูหาเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ตึกออฟฟิศ3ชั้นอีก1หลังสำหรับให้เช่าโดยที่ชั้นล่างปล่อยว่างโล่งเป็นโรงจอดรถและทุกครั้งที่งิ้วมาเล่นจะอนุญาตให้ตั้งเวทีที่ตรงนั้นเพราะว่าการแสดงงิ้วจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าข้อตกลงนี้ผูกพันผู้เช่าทุกรายที่ต้องย้ายรถออกไปเมื่อมีงิ้วมาเล่นแต่แล้วอาณาจักรธุรกิจดูเหมือนว่าจะไม่เฟื่องฟูอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยตึกออฟฟิศมีคนมาเช่าเฉพาะช่วงแรกแล้วก็ทิ้งร้างมีเพียงโรงพิมพ์ที่ดำเนินการต่อไปได้ทางศาลเจ้าก็ได้ขนข้าวของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเข้าไปเก็บในโรงจอดรถจนรกเรื้อแต่และปากก็จะขนออกทันทีเมื่อมีคนมาขอเช่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรผู้จัดการศาลเจ้าเปลี่ยนมาแล้ว 2-3 สมัยจนวันที่พ่อตายผมต้องมารับช่วงต่อกิจการโรงพิมพ์เนื่องจากเคยทำงานสำนักพิมพ์มาก่อนทำให้สามารถขยายเครือข่ายรับงานได้มากขึ้นจึงตัดสินใจเปิดสำนักพิมพ์ของตนเองพร้อมทั้งถ่ายโอนงานบางส่วนของโรงพิมพ์มาด้วยโดยใช้ออฟฟิศเก่าเป็นที่ทำการผู้จัดการศาลเจ้าให้คนมาจัดสิ่งของที่ระเกะระกะเข้าชิดกำแพงเว้นที่ว่างให้พอจอดรถผมรู้สึกไม่พอใจจึงเขียนป้ายไปติดไว้แจ้งให้ขนของออกจากพื้นที่ทั้งหมดวันรุ่งขึ้นชายร่างอ้วนอายุราว50ปียืนรอผมอยู่ตั้งแต่เช้าเขาอธิบายเหตุผลว่าพื้นที่ศาลเจ้าคับแคบไม่มีที่เก็บของแล้วก็ยิงคำถามกลับมาว่าพนักงานในออฟฟิศมีรถยนต์กี่คันมีมอเตอร์ไซค์กี่คันก่อนเดินไปชี้พื้นที่ซึ่งเว้นว่างไว้ยืนยันว่าเพียงพอสำหรับจอดแล้วเนี่ยตรงนี้ได้คันหนึ่งหลังเสาฝั่งนั้นได้อีก2คันส่วนมอเตอร์ไซค์จอดในมุมนี้ก็ได้แต่ถ้ามีรถเพิ่มมาอีกก็จอดริมถนนหน้าศาลเจ้าได้เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดขณะดุ่มเดินชี้มือชี้ไม้ผมต้องจำนนด้วยเหตุผลไม่อยากพูดเรื่องสิทธิ์อันจะดูไร้น้ำใจเกินไปขอบคุณครับคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพิงกันผู้จัดการศาลเจ้าพูดทิ้งท้ายไม่แน่ใจว่าอะไรคือเจตนาเบื้องหลังคำพูดผมสะกดกั้นอารมณ์ไว้ถือเสียว่าทำตามเจตนาของพ่อนั่นก็แค่ส่วนหนึ่ง

ช่วงตรุษจีนและทำบุญศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงงิ้วเลี้ยงโต๊ะจีนประมูลของมงคลซึ่งหาเงินเข้าศาลเจ้าตลอดเวลา 3-4 วันที่ตั้งโรงงิ้วคนในสำนักพิมพ์ต้องนำรถไปจอดอีกซอยแล้วก็ต้องอดทนกับเสียงชงเชงของพิธีกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นหนึ่งด้านหลังโรงงิ้วเต้นของคณะงิ้วเบียดเสียดกันอยู่อย่างแออัดพนักงานของเราต้องเดินเข้าทางประตูด้านข้างซึ่งเว้นช่องทางแค่พอเดินขนาบไปด้วยราวเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของระเกะระกะระหว่างเต็นท์รวมถึงมีกลิ่นค่าครุ้งจนต้องกลั้นหายใจเพื่อไปขึ้นบันไดยังไม่นับภาพอันไม่ประทึงสายตาทั้งหลายถึงขนาดที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นไม่มีใครอยากเดินผ่านออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนทุกวันจึงมักจะโทรสั่งอาหารให้มาส่งแทนเพื่อจะได้หลับหูหลับตากลั้นหายใจเดินผ่านไปเพียงครั้งเดียวตอนกลับบ้านราว10 กว่าวันหลังจากได้รับบัตรเชิญขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานสังเกตเห็นคนทำความสะอาดศาลเจ้าผลักประตูกระจกเข้ามาพูดคุยบางอย่างกับเจฟแล้วก็เดินกลับลงไปก่อนจะมีรายสำนักงานเด้งขึ้นเจฟแจ้งว่าทางศาลเจ้าให้เลื่อนรถออกจากโรงจอดทัน

ีเพราะว่าจะตั้งโรงนิ้วแล้วผมโกรธจนใบหน้าร้อนวูบวาบทางศาลเจ้าควรแจ้งล่วงหน้าเราจะได้เตรียมหาที่จอดในซอยอื่นหรือถ้าหากว่ากระทันหันก็ควรมาสื่อสารชี้แจงด้วยตนเองไม่ใช่ออกคำสั่งเชิงบังคับเช่นนี้นับวันยิ่งไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันผมผลักประตูออกไปเจฟเองไปเลื่อนรถให้พี่หน่อยสิผมบอกพร้อมกับยื่นกุญแจให้พนักงานตรวจบลูฟไม่อยากไปเจอหน้าผู้จัดการศาลเจ้าพอรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวหากพูดจารู้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปผมเดินไปหาเจ้าหน้าที่บัญชีพี่เจี๊ยบโต๊ะจีนศาลเจ้าน่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้เจ๋งหัวหน้าพี่เจี๊ยบยกนิ้วให้ยิ้มกระยิมสะใจผมเดินกลับเข้าห้องทำงานอารมณ์ขุ่นมัวยังไม่จางหายผมมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้คงไม่มีใครกล่าวหาอะไรมากนักหลายคนอาจจะพึงพอใจด้วยซ้ำจำได้ว่าในงานการกุศลงานหนึ่งประธานชุมชนเข้ามาคุยด้วยพูดเรียบเคียงว่าชาวบ้านบ่นกันเยอะเรื่องพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้าทั้งเรื่องปิดถนนเรื่องการบริจาคแต่สำคัญคือเรื่องงิ้วที่ส่งเสียงรบกวนเวลาพักผ่อนคนในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าในชุมชนจะมีคนเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยบางทีบางเรื่องก็จำเป็นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากผมไม่แน่ใจในเจตนาของประธานชุมชนพอรับรู้มาบ้างว่าพวกเขาถือหางพรรคการเมืองคนละขั้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนในชุมชนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นนั้นจริงผมเองก็ไม่แน่ใจในตัวเองเช่นกันว่าเหตุผลที่ไม่บอกยกเลิกไปเพราะว่าคำนึงถึงคนไทยเยื้อสายจีนในชุมชนหรือว่าเป็นพ่อตนเองเป็นคนขี้เกรงใจกันแน่แต่ผมมีปัญหามากมายให้จัดการเกินกว่าที่จะเอาเรื่องอะไรมาหนักสมองเพิ่มจะว่าไปแล้วนอกจากเวลาที่ศาลเจ้ามีพิธีเทกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากจนผมก็ไม่ได้ชื่นชมศรัทธาอะไรในศาลเจ้าเลยโดยเฉพาะงิ้วมองว่าเป็นศิลปะที่ขาดความลุ่มลึกนอกจากสีสันการแต่งหน้าแต่งตัวที่ฉูดฉาดการร่ายรำก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากเรื่องราวที่ใช้เล่นก็เดิมๆไม่มีความซับซ้อนชวนติดตามและที่ชอบกล่าวอ้างว่ามีประเด็นคุณธรรมที่แทรกสอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าคุณธรรมของคนจะถูกปลูกได้โดยผ่านการสอนทื่อๆเช่นนั้นเพราะแม้แต่หนังสือบางเล่มที่ล้ำลึกหนักแน่นยังไม่อาจจะเปลี่ยนความคิดจิตใจคนได้สักกี่มากน้อยซึ่งหากจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็คงจะไม่กระทบอะไรกับใครมากนักแต่จะมีเหตุผลอะไรเล่าเพื่อมิให้น่าเกลียดซึ่งผมก็ยังไม่ได้คิด

งนิ้วด้านล่างทำลายสมาธิในการอ่านต้นฉบับที่ตั้งใจจะถูไถพิมพ์ทิ้งท้ายตลอดช่วงบ่ายความคิดจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาลเจ้าแล้วก็งิ้วจนท้ายสุดต้องขนต้นฉบับใส่กระเป๋าเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็พบว่าเต็นท์ของคณะงิ้วได้รับการจัดวางแล้วบางส่วนผมจึงรีบก้มหน้าก้มตากลั้นหายใจผ่านประตูออกไปอย่างรวดเร็วแม้ขณะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านผมเองก็ยังไม่อาจสลัดความคิดเรื่องงิ้วกับศาลเจ้าออกไปจากหัวได้เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดจากมือถือชุดกล้องสี่ตัวที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมทั้งในสำนักงานแต่ละชั้นโรงจอดรถชั้นหนึ่งและด้านหน้าอาคารจากกล้องโรงจอดรถเต็นท์แต่ละหลังเบียดแน่นกันอยู่ท่ามกลางกล่องลังอุปกรณ์และก็ราวเสื้อผ้ารกเรื้อแค่มองผ่านกล้องยังรู้สึกอึดอัดผมเปลี่ยนมาดูกล้องด้านหน้าอาคารโรงนิ้วใกล้เสร็จคงมีการทำต่อในวันรุ่งขึ้นสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องไปฝั่งศาลเจ้าประตูใหญ่ปิดแล้วแต่ภายในเปิดไฟสว่างคนในคณะนิ้วสองคนเดินผ่านประตูเล็กด้านข้างเข้าไปคงไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่จะออกจากโปรแกรมพบว่ากล้องชั้นสองที่ส่องผ่านกระจกออฟฟิศออกไปปรากฏร่างหนึ่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้นสามผมจึงแตะขยายหน้าจอดูออฟฟิศแต่ละชั้นกั้นด้วยกระจกแยกจากกันมีพื้นที่ว่างด้านหน้าริมหน้าต่างจัดวางโต๊ะตู้เล็กๆน้อยๆกับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ประดิษฐ์แม้ว่าบันไดวนที่เชื่อมต่อจากชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าจะไม่มีอะไรกั้นไว้แต่ก็ควรรู้ว่ามันคือส่วนของสำนักงานไม่ควรขึ้นไปยุ่งย่ามผู้จัดการศาลเจ้าควรแจ้งให้พวกเขาทราบหลังจากปรับความละเอียดของภาพก็พบว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าตอบกำลังพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวใจนึงก็อยากจะโทรไปตอบว่าผู้จัดการศาลเจ้าแต่แล้วก็ทำเพียงนั่งจ้องดูเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งเขานั่งอยู่อย่างนั้นสักพักนึงก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปบริเวณที่ว่างระหว่างประตูกระจกกับหน้าต่างออกทำไร่รำชั่วครู่ก่อนกลับมานั่งเหม่อลอยที่บันไดอีกครั้งชายอีกคนนึงขึ้นมาพูดอะไรกับเด็กหนุ่มสองสามคำก่อนไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าต่างแล้วก็กลับลงไปเด็กหนุ่มเอนตัวลงนอนบนขั้นบันไดก่อนลุกขึ้นนั่งท่องบ่นพึมพำอีกครั้งครู่นึงจึงเดินกลับลงไปผมเปลี่ยนไปดูกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเห็นขมุดเข้าไปในเต็นท์สีเขียวซีดที่บริเวณตีนบันไดดูเวลาแล้ว 4:15 เสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงโดยแทบไม่มีสมาธิทำงานเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังก็คืออารมณ์ขุ่นมัวของผมพร้อมกับบทสรุปให้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้มาก้าวก่ายลิดรอนสิทธิ์ของผมอีกพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้าให้รู้เรื่องกันไปสักที

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มาเจ้าลิ้นดุนให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยูและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่ลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซุ่มดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้น1เห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริง
เสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการศาลเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเอง

ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตไม่ได้พูดคุยทางการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตและให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมือง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกัมพูชาเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศโดยไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองหรือพูดคุยประเด็นทางการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยไม่เคยลุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ขณะเดียวกันจะไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงหรือลุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันซึ่งฝ่ายความมั่นคงของไทยมีความชัดเจนและพร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาพร้อมสั่งปราบปรามภัยความมั่นคงให้เกิดผลสำเร็จภายใน120วัน
6: นายภาสกรยินลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในณที่ว่าการอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้มีภารกิจสำคัญที่ต้องมาติดตามในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นผู้หนีภัยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมาที่จะอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งขณะนี้มีแนวนโยบายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถออกไปทำงานได้และมีสถานะทางทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นการให้สัญชาติแต่คือการทำให้ภาครัฐมีข้อมูลทางทะเบียนเพื่อติดตามสถานะได้สะดวกและมีกฎหมายรองรับต่อการใช้ชีวิตในเบื้องต้น ส่วนประเด็นด้านการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญจึงเน้นย้ำให้ในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร่วมกันทำงานเพื่อกวาดล้างปัญหายาเสพติดและภัยความมั่นคงให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในกรอบเวลา120วันเพื่อคืนความสงบสุขและสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมคุมเข้มคุณภาพเหล็กทั่วประเทศ
7: นางสาวอารยาสลายเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรออชี้แจงกรณีที่กรออนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการได้ว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในการทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ล่าสุดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกรอจึงอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนกรอจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศการจัดการของเสียและการสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมอกพร้อมกันนี้สมอ. อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง
2: ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งกว้างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
3: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883 สวท.ระนอง
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับและการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับผมจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองนะครับที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าโดยประมาณนะครับผมพบกันได้สำหรับรายการเพลงเพราะๆ ยามค่ำคืนนะครับผมเราก็จะเปิดเพลงสดๆแบบนี้เลยนะอยากฟังเพลงอะไรก็ลองแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้เลยนะครับมีทุกแนวทุกสไตล์ทุกยุคเลยก็ว่าได้นะครับใครชื่นชอบศิลปินท่านไหนท่านใดอะไรยังไงก็ลองแนะนำผลงานเพลงเข้ามา0778808883นะครับอยู่กันเป็นเพื่อนยามค่ำคืนแบบนี้ไปก่อนนะครับ1ชั่วโมงโดยประมาณพร้อมรับฟังข่าวสารสาระน่ารู้ควบคู่กันไปในแต่ละค่ำคืนนะครับผมเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่9มิถุนายนแล้ว2569ในพื้นที่ระนองวันนี้รู้สึกว่ามีฝนตกช่วงเย็นๆนะครับเนาะช่วงประมาณบ่ายๆค่อยๆเย็นๆแล้วทั้งวันก็ไม่ตกนะก็คือแดดเปรี้ยงเลยนะหลังจากที่มีแสงแดดมาเมื่อสักวัน2วันที่ผ่านมาวันนี้ก็มีฝนกระหน่ำลงมาเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะแถวโรตัสนะครับเนาะโอ้โหตกหนักจริงๆเลยช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ย5-6 โมงเย็นที่ผ่านมาเนาะตกหนักจริงๆเลยก็ถือว่ายังคงเป็นอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับเนาะขับรถขับราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะโดยเฉพาะคนขับขี่มอเตอร์ไซค์รถเครื่องก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรเสื้อกันฝนแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ดูแลลูกหลานบุตรหลานดีๆเนาะเห็นแล้วก็น่าสงสารน่าเห็นใจเหมือนกันนะครับขับมอเตอร์ไซค์ฝนตกหนักๆนี่นะยังไงก็ต้องขอให้ขับรถปลอดภัยถึงบ้านแล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะกลับถึงบ้านนะต้องรีบอาบน้ำนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายนะถึงแม้ว่าเราจะใส่ชุดกันฝนเนี่ยมันก็ต้องมีเปียกอยู่ดีแน่นะครับมันก็กันได้ระดับหนึ่งเนาะยังไงก็อย่าให้กระเป๋าหนังสือเรียนเปียกน้ำแล้วกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวโอ้โหหนังสือบวมเลยหนังสือบวมนี่ไม่รู้ว่าเคยเจอหรือเปล่าเนาะวิธีการแก้ปัญหาก็แล้วแต่ใครที่จะแก้แบบไหนนะวิธีง่ายที่สุดก็คือเอาไว้ใต้ที่นอนของเรานะหนังสือมันบวมใช่ไหมเราไปไว้ใต้ที่นอนแล้วก็นอนพรุ่งนี้ตื่นมามันก็เหมือนเดิมเลย นะครับเนาะอันนี้เคล็ดแล้วก็ไม่รับแล้วกันรวมถึงนะครับรองเท้าผ้าใบเนี่ยถ้านักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่คนละคู่นะ2คู่ไม่เกินนั้นเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าใบนะไม่ใช่เท้าหนังนะพอมันเปียกฝนเนี่ยโอ้โหแน่นอนนะวันพรุ่งนี้เนี่ยมันไม่แห้งแน่นอนนะก็ต้องเอาไปไว้นู่นข้างๆตู้เย็นนะ เพราะว่าตู้เย็นมันมีแผงระบายความร้อนเป็นลมร้อนไปในตัวนะอันนี้คือเคล็ดไม่ลับละกันเนาะใครที่เคยใช้อยู่แล้วก็บอกต่อๆกันไปละกันนะวิธีการแก้ปัญหาหนังสือบวมกับรองเท้าเปียกแล้วก็พวกนี้ให้มันแห้งมาเหมือนเดิมนะครับ นะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวคราวเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นั่นเองนะครับผมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่นะครับว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จมากกว่า3ล้านกว่าบัญชีเลยจะ4ล้านบัญชีแล้วนะครับและก็นำข้อมูลแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect มาตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับทางนี้ก็เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดหนี้ได้สะดวกและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับจากการตรวจสอบพบว่ายังมีบัญชีผู้กู้ยืมประมาณกว่า 200,000 บัญชีเลยโอ้โหไม่น้อยเหมือนกันนะที่ข้อมูลยอดหนี้แสดงผลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงดังนั้นนะครับทางกยศ.จึงได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นโดยการนำเอาข้อมูลยอดหนี้เดิมที่ถูกต้องกลับมาแสดงในระบบชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อป้องกันความสับสนและลดผลกระทบต่อผู้กู้ยืมสำหรับผู้ที่กู้ยืมในกลุ่มดังกล่าวระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่ากยศ. อยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านพร้อมยืนยันนะครับจะเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จโดยด่วนนะครับ ทางนี้นะครับกยศ.ได้ขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบให้มีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ผู้กู้ยืมทุกคนได้รับข้อมูลเชื่อถือได้และสามารถวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างถูกต้องต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวคราวของผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นั่นเองนะอย่าลืมนะครับใครที่มีข้อความแจ้งเตือนว่ากยศ.อยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดหนี้ของท่านก็แสดงว่ากำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับวันนี้วันอังคารเราจะนำเสนอบทเพลงเพื่อชีวิตมันๆกันนะครับว่าแล้วก็ไปฟังกันเลยนะครับ
2: ชีวิตเรามันก็เครียดนะครับพักผ่อนด้วยการเต้นบ้างสนุกกันบ้างเรามีสตินะครับเหยียบตีนกันก็ให้อภัยฟังต่อเลยนะครับอีก2เพลง3ชาติที่นำมารับใช้สังคมนะครับเต้าหู้ยี้แล้วต่อด้วยมรดกข้าวไทย

0: ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนใหญ่ข่าวข้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ
1: ์คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
2: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
1: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
2: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
1: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
2: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
1: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ
3: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
4: พบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับในวันนี้ผมจะขอพูดในเรื่องของภาระจำยอมนะครับกับอาคารชุดนะครับภาระจำยอมนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1387 นะครับก็คือการที่เจ้าของที่ดินนะครับยอมรับกรรมบางอย่างหรือลดทอนนะครับกรรมสิทธิ์ของตัวเองนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ที่ดินแปลงอื่นนะครับตามภาษากฎหมายเนี่ยจะเรียกที่ดินที่ได้รับประโยชน์ว่าสามัญทรัพย์นะครับส่วนที่ดินที่เสียประโยชน์เราจะเรียกว่าภาระทรัพย์นะครับคราวนี้เมื่อที่ดินที่ตกเป็นภาระจำยอมแล้วครับมีผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิ์และหน้าที่อย่างไรนะครับโดยแรกนะครับสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินนะครับจะต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนภาระจำยอมนะครับเพื่อเป็นการขัดขวางการใช้ประโยชน์นะครับในสามัญทรัพย์นะครับสองก็คือถ้าในกรณีที่ที่ดินนะครับมีภาระจำยอมเพียงบางส่วนนะครับก็สามารถเจ้าของที่ดินสามารถให้ย้ายส่วนนะครับไปยังที่ดินในส่วนอื่นได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องเพื่อประโยชน์นะครับของเจ้าของสามัญทรัพย์ด้วยนะครับส่วนในกรณีที่3นะครับเจ้าของสามัญทรัพย์นะครับก็จะต้องดูแลรักษาและบำรุงภาระจำยอมนะครับให้อยู่ในสภาพที่ปกติและไม่เป็นการให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของภาระจำยอมนะครับคราวนี้เรามาดูบ่อเกิดของภาระจำยอมบ้างนะครับภาระจำยอมเกิดขึ้นได้โดย3ทางนะครับโดยทางแรกนะครับเกิดขึ้นโดยนิติกรรมนะครับก็คือการตกลงระหว่างที่ดินข้างเคียงนะครับว่าจะขอใช้ทางภาระจำยอมนะครับหรืออาจจะเป็นการตกลงกันในลักษณะแบบนี้นะครับก็ยอมให้ที่ดินข้างเคียงผ่านที่ดินของตนเองนะครับโดยมีเงื่อนไขแล้วก็ตกลงว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยจะไม่ไปสร้างตึกหรืออาคารนะครับเพื่อบดบังกระแสลมและแสงแดดอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอันนี้ลักษณะนี้ก็จะเป็นภาระจำยอมต่างตอบแทนนะครับส่วนมวลนิดในตัวที่2นะครับก็จะเป็นภาระจำยอมโดยอายุความนะครับภาระจำยอมโดยอายุความก็จะมีหลักเกณฑ์คล้ายๆเช่นเดียวกันกับการครอบครองปรปักษ์นะครับก็คือโดยสงบเปิดเผยเจตนาใช้เป็นภาระจำยอมนะครับเป็นระยะเวลา10ปีนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นภาระจำยอมเหมือนกันโดยอายุความนะครับอันที่3ก็จะเป็นภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราปลูกสร้างโรงเรือนนะครับลุกล้ำในที่ดินของคนอื่นโดยสุจริตนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดภาระจำยอมเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับจะต้องชดใช้ค่าใช้ที่ดินนะครับให้แก่ภาระทรัพย์นะครับในส่วนของการสิ้นสุดทางภาระจำยอมนะครับก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ภาระจำยอมนั้นสูญสลายหายสิ้นไปนะครับเช่นสามัญทรัพย์ได้สูญหายไปนะครับแล้วก็ภาระทรัพย์ก็ได้สูญหายไปเช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นการนะครับไม่ใช้ภาระจำยอมครับติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีนะครับลักษณะแบบนี้กฎหมายก็ให้ถือให้ว่า พระราชจำยอมได้สูญสิ้นไปเช่นเดียวกันนะครับอีกกรณีนึงก็จะเป็นการที่พระราชจำยอมนะครับได้หมดประโยชน์นะครับหรือมีประโยชน์น้อยลงนะครับเจ้าของพระราชจำยอมก็อาจจะเรียกร้องให้ที่ดินข้างเคียงนะครับปลดพระราชจำยอมให้ได้นะครับโดยอาจจะมีค่าตอบแทนนะครับสามารถมาปรึกษาอัยการเพื่อดำเนินการเรียกร้องสิทธินะครับในกรณีที่ไม่รับความเป็นธรรมดังกล่าวได้นะครับหมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการนะหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆมา 4-5 เพลงรวดเลยนะวันนี้เราจะนำเสนอบทเพลงเพื่อชีวิตแบบโจ๊ะๆมันๆเลยนะครับเนาะหลังจากที่เพลงเพื่อชีวิตมันก็มีเพลงช้าเพลงเร็วนะครับเนาะก็หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปละกันวันนี้จะนำเสนอบทเพลงมันๆแล้วกันเนาะใครอยากจะฟังเพลงเพื่อชีวิตนะซึ่งชอบศิลปินท่านไหนแล้วก็อยากฟังของเพลงอะไรก็ลองแนะนำมาได้เลยนะครับเนาะ077-880-883นะครับผมแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับสอดแทรกเข้ามาเป็นประจำทุกค่ำคืนเลยช่วงเย็นๆก็มีประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงประมาณสามทุ่มครึ่งนั่นเองมารีลันนะครับตอนนี้ก็เพื่อให้เป็นข้อมูลข่าวสารพี่น้องประชาชนนะครับไม่แน่นะครับคนที่กำลังฟังรายการนี้อยู่นะครับอาจจะมีเพื่อนมีคนรู้จักที่ต้องการหาคนคำให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายก็อย่าลืมโทรศัพท์ไปสายด่วนละกัน1157นะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยแนะนำเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆสักข่าวหนึ่งดีกว่านะครับเนาะเดือนนี้นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดระนองขอเชิญชวนนะครับผู้ที่ร่างกายแข็งแรงนะครับร่วมกันบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน2569นะครับผมตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมเริ่มกันที่17 มิถุนายนใต้อาคาร5โรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนองนะครับ24 มิถุนายนกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25จังหวัดระนองนะครับและปิดท้ายวันที่30 มิถุนายนที่โรงเรียนกระบุรีวิทยาอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับเตรียมพร้อมร่างกายนะครับแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอเต็มอิ่มดื่มน้ำเยอะๆแล้วมาเจอกันนะครับผมย้ำกันอีกทีนึงนะครับ9 โมงเช้าถึง11-12 นาฬิกานะครับ17 มิถุนายนนะครับที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร24 มิถุนายนกองพันทหารราบที่2และ30 มิถุนายนโรงเรียนกระบุรีวิทยานั่นเองอย่าลืมกันนะครับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เลยนะครับ

0: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เฮ้พี่บางเดือยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเศร้าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
2: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: จะน้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคลาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์หมดเวลาเวลาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามแล้วไงก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมนะครับผมวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมบ๊ายบายลาไปก่อนนะครับ
4: 80883สวทรนอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากและขยายผลสกัดกั้นแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและระยองเพื่อขยายผลความเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดของเครือข่ายนายหนูเฉินในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญภายหลังตรวจพบการลักลอบเก็บสารเคมีเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่กระบวนการผลิตยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในประเทศที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีหน่วยงานจากต่างประเทศร่วมด้วยเช่นสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตัดตอนผลิตยาเสพติดข้ามชาติไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถยึดสารตั้งต้นและเคมีพันได้5ชนิดรวมน้ำหนัก50ตันซึ่งหากสารเคมีเหล่านี้ส่งไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดจะสามารถผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหรือผลิตยาไอได้ถึง21ตันดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายส่งผลกระทบต่อเยาวชนจึงมีนโยบายจัดการภัยคุกคามนี้อย่างเด็ดขาดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเครือข่ายยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นอย่างทันท่วงทีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดทั่วประเทศแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายโรงงานคุมเข้มสถานประกอบการแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมปนตั้งแต่ต้นทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
5: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามกฎหมายโรงงานเพื่อดำเนินการ4แนวทางแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวได้แก่ตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่1หรือจำพวกที่2ตามกฎหมายโรงงานให้กำกับดูแลให้มีการแจ้งหรือขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบและเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการปลอมปนและกำกับติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและน้ำเสียรวมถึงบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและกดชั้นการปลอมปนน้ำมะพร้าวตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การบริหารจัดการในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสิทธามาตรสาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557หากรับประทานเข้าไปหรือได้รับปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตอย.ได้เฝ้าระวังเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ประกาศเตือนภัยผู้บริโภครวมไปถึงร่วมกับตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.จับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่สารไซบูทรามีนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอเตือนผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อหรือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดขอให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากอย.ทุกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: ครับสวัสดีวันอังคารครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วมาแล้วนะหลายๆท่านรอคอยอยู่เมื่อสักครู่นี้ผู้ฟังก็โทรศัพท์เข้ามานะทักทายบอกว่าโทรในช่วงที่เปิดสายเนี่ยโทรไม่ติดนะครับก็เลยบอกอ่ะฝากให้กำลังใจกับทางดร.ต้อมมาด้วยนะคุณปราณีจากปทุมธานีนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยดร.ต้อมฟังอยู่นะครับโอเคขอบคุณมากวันนี้มีฝนตกเยอะเหมือนกันนะหลายๆพื้นที่นะครับของกรุงเทพเหมือนกับว่าช่วงต้นฝนนี่ก็ตกกันเยอะหน่อยนะแต่ว่าปัญหาน้ำยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าที่เก็บน้ำในหลายๆพื้นที่เนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็ยังต้องช่วยประหยัดน้ำกันต่อไปนะครับประหยัดน้ำประหยัดพลังงานแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆครับเพราะว่าสุขภาพเราดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อหยูกยาก็แพงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็นำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าว่าต้องการใช้สมุนไพรนะปลูกได้ปลูกเลยครับมีพื้นที่ตรงไหนปลูกได้ปลูกเลยนะตัวไหนที่เราใช้บ่อยๆใช้ประจำก็ปลูกไว้นะตัวไหนที่เรารู้สึกว่าตัวนี้ดีน่าจะปลูกติดบ้านปลูกไว้นะไม่ได้ใช้เองก็คนข้างบ้านใครแขกไปใครมาก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันสมุนไพรเนี่ยถ้าเรารู้จักปลูก มีความเข้าใจในการใช้สมุนไพรได้อย่างถูกต้องก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศทุกตัวเลยนะเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยดร.ต้อมท่านย้ำเลยว่าคนใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเนี่ยต้องได้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยและถ้าหากว่าใช้แล้วมีปัญหาเนี่ยทางอภัยภูเบศดูแลให้นะใช้แล้วมีปัญหาดูแลให้โทรและสับเข้ามาแจ้งกับทางทีมงานได้เลยจะดูแลให้นะครับวันนี้วันที่9แล้วเนาะ9มิถุนายน2569เหมือนเดิมครับคือวันอังคารดร.ต้อมท่านสละเวลาถึงแม้ว่างานจะยุ่งหัวจะฟูเนี่ยท่านก็บอกว่าคืนวันอังคารยังไงก็ต้องมาพบกับแฟนคลับของเรานะทางดร.ต้อมเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านมารอแล้วด้วยนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีคุณมะโลมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: รอนานนิดนึงขออภัยด้วยนะครับ
7: ขอบคุณมากมากเลยคุณมะโลม
0: เชิญเชิญครับ
7: เข้าใจกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่หัวฟูจริง
0: ๆ
7: เพราะว่าจริงๆแล้วงานเขียนหนังสือของต้อมเนี่ยน่าจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว
0: ครับ
7: แต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วเนี่ยต้อมคุณแม่ต้อมเสียนะคะก็ได้ทำหน้าที่ของลูกที่ส่งแม่ครั้งสุดท้ายอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เพิ่งเสร็จมาไม่นานพอเสร็จแล้วก็อย่างที่คุณมันโดมพูดหัวฟูคือมีคนเขาบอกดีนะคะว่าถ้าเราจะทำบุญใหญ่อ่ะบริษัทจะเยอะมากคนจะบวชคนจะแต่งงานสมัยก่อนเนี่ยบอกต้องระวังเลย
0: ใช่ใช่ได้ยิน
7: ไม่จะมีเหตุอะไรเงี้ย
0: ครับเหมือนกับมารมาประจนประมาณอย่างนั้นใช่ไหม
7: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องตอบตัวเองว่าเราแน่จริงอะไรเงี้ยเราต้องแบบฝ่าไปให้ได้อะไรเงี้ยนะคะก็คิดว่าอธิษฐานจิตว่าเราได้ทำบุญให้พ่อให้แม่นะคะ
0: ก
7: ็งานที่ทำบางทีก็ถามว่าท้อไหมแต่บางทีก็มองไปก็เวิ้งว้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็มีรายการของเรานี่แหละ
0: ครับ
7: ที่เป็นรายการที่มีช่องทางให้บ่นให้เล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะคะ
0: ครับ
7: บางเรื่องเนี่ยก็เป็นความเรียกว่าความยากลำบากแล้วมันมากนะคะอย่างต้องทำเรื่องของกระดูกไก่ดำเนี่ยใช้เวลาประมาณ10ปี
0: ครับ
7: โอกาสจะขึ้นทะเบียนได้เพราะว่าแพทย์แผนไทยก็บอกไม่มีในตำรายาแพทย์แผนไทย แล้วก็ทางฝั่งวิทยาศาสตร์ก็ข้อมูลพอเนี่ยกว่าจะทำข้อมูลกว่าจะทำอะไรได้เนี่ยกว่าจะขึ้นทะเบียนเป็นมัสคูลสเปรย์ซึ่งเป็นตัวที่ดังมากตัวนี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนทำกระดูกไก่ดำ แต่บางทีคนก็อาจจะลืมแล้วว่าออริจิเนเตอร์หรือใครเป็นคนที่พาฝ่ามาบางทีต้องก็นึกเป็นการ์ตูนว่าถือกระดูกไก่ดำวิ่งฟ้าควักน้ำไปจนถึงเส้นชัยคนที่ก็ต้องตอบตัวเองนึกคิดในการตัวเองเป็นฮีโร่อะไรเง
0: ี้
7: ย
0: มันจะได้มีกำลังใจมีพลังเยอะ
7: มันจะได้มีกำลังใจแล้วปักหลักเสร็จแล้วนะแต่ก็ทุกคนก็เห็นทุกคนก็ร่วมเป็นเจ้าของซึ่งโหแต่ว่ากระดูกไก่ดำเนี่ยทำยากเพราะว่ากว่าจะปลูกให้มีสารมาตรฐานถึงเนี่ยต้องก็ไม่เชื่อว่าที่ทำกันจะตรวจ
0: ค
7: ือตอนแรกเลยอ่ะเรื่องมันต้องจะคุยเรื่อยๆนะท่านผู้ฟังเพราะว่า
0: อย่างที่บอก
7: เป็นรายการบ่น
0: คือที่เราคุยกันฉันพี่น้องครับผม
7: ฉันพี่น้องเนี่ยก็ในการทำกระดูกไก่ดำที่เล่าให้ท่านผู้ฟังในรายการที่เป็นแฟนประจำก็จะรู้ว่าต้นนี้พวกตกต้นไม้ควายชนในแบบเราก็ต้องเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคนโบราณถ้าเกิดจะให้เราปลูกอะไรไว้เนี่ยก็ต้องแบบมีกุศโลบายว่าปลูกไว้นะจะไล่พวกสิ่งอัปมงคลมันมีสีดำทับสิ่งหลำอะไรเงี้ยนะคะแบบอะไรอ่ะคือเหมือนกับทำลายสิ่งที่มันชั่วร้ายอะไรเงี้ยต้องปลูกไว้เราก็หวังมานานว่าต้นเนี่ยจะต้องเอามาเป็นยาแล้วกว่าที่เราจะทำจนกระทั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยพอเราขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ออกมาตรฐานก็สูงทีเดียวแล้วก็ทำคู่มือการปลูกและเก็บเกี่ยว ออกมาเพื่อให้เกษตรกรของเราเนี่ยปลูกอย่างนี้นะถ้าแดดไม่จัดเนี่ยไม่เกิน3 เดือนไม่ถึง3 เดือนสารไม่ถึงคือเราหลายต้นเลยเราก็จะทำเนื้อสันอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็แจกพันธุ์แจกพันธุ์ไปแล้วก็เผยแพร่เพราะว่ายาแก้ปวดเนี่ยยาแก้ปวดยาแก้เสพแก้ปวดเนี่ยมันทำลายไตกับกระเพาะที่เรียกว่าเอนเซดก็คือแก้พวกปวดข้ออะไรเงี้ยนะคะ
0: ครับ
7: แล้วก็ยาสเตียรอยนี่มันก็แก้ปวดแต่มันมีผลข้างเคียงสูงเขาใช้เอนเซดถ้ากินเนี่ยมันมีปัญหากระเพาะกับไตแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาใช้แบบทาจริงๆกระดูกไก่ดำนี่กินได้นะคะ
0: กินได้
7: แต่
0: ว่ายอดอ่อนนะ
7: กินไม่สมัยก่อนเวลาปวดเมื่อยเขาตำคั้นน้ำกินเลยแล้วยอดอ่อนกินเป็นผักแต่ว่าเราเองเนี่ยแบบไม่สามารถทาไปถึงนั้นเพราะว่ามันต้องแบบคนสมัยใหม่ไม่รู้จักแต่สมัยก่อนเนี่ยกินเป็นผักแล้วก็เอามาปักแจกันไม่ค่อยเหี่ยวดอกไม้ไม่ต้องไปหาเอามาปักแจกันบูชาพระอะไรเงี้ยนะคะจนกระทั่งเราทำเป็นยาสเปรย์ขึ้นทะเบียนได้เป็นยานวดยาสเปรย์แล้วก็ตัวนี้ก็ทำเป็นอีมอลเจลก็มีคนชอบใจเยอะอยู
0: ่
7: ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่างที่บอกว่ายากลำบากแต่ว่าตอนที่มาบางทีแบบอย่างยาแก้มาขำป้อมก็เหมือนกันทำเป็นเจ้าแรกแต่42เดี๋ยวนี้ก็จะมีท้ายแห่งได้รางวัลจากยาแก้มาขำป้อมเราก็มองแอบภูมิใจเนาะว่าเราพามาขำป้อมกลับสู่สังคมสมัยที่ทำปีแรกๆยาแก้มาขำป้อมขายดีเราไปซื้อจากร้านขายยาไทยมาขำป้อมหมดประเทศนะยังขาดยาเติมจำได้เลยปีแรกเนี่ยมาขำป้อมเราขาดไป3 เดือนตอนหลังจนกระทั่งเราต้องไปตุนทำคอนแทคฟาร์มมิ่งไปเก็บจับปลาช่วยชาวบ้านที่ได้มาทำได้มาตรฐานมาขำป้อมที่เราต้องการนะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่น่ายินดีที่จะต้องเฉลิมฉลองร่วมกันก็คือตัวเพชรสังฆาฏที่เราเอามาทำวิจัยขึ้นทะเบียนได้ละซึ่งนี้ต้องรอมา10 กว่าปีเหมือนกันเพราะว่าต้องไปอยู่กับหมอชาวบ้านอยู่กับชาวบ้านเนี่ยต้นนี้ชื่อร้อยข้อต่อกระดูกแล้วหน้าตาก็เหมือนกระดูกด้วยนะมันเป็นเถาๆเนี่ยไม่สังฆาฏแล้วก็จะแบบแต่ละข้อก็เหมือนกระดูกได้เลยแล้วก็คนอาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยเขาจะทิ้งสัญลักษณ์ว่าเขาเหมือนอะไรเขาจะรักษานั่นแหละนะคะก็อย่างไอตัวเพชรสังฆาฏก็เหมือนกระดูกแล้วบางทีก็เหมือนกลีบมะเฟืองที่เป็นพวกฤาษีดวงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็มีการศึกษาว่าหัวอายุของเพชรสังฆาฏต้องปลูกปีครึ่งแล้วก็เรามาเป็นยารักษาฤาษีดวงมันตั้งแต่42เราๆนั้นน่ะนะคะที่เราเองเนี่ยเอาใช้ในโรงพยาบาลไม่ต้องใช้ยาฤาษีดวงของฝรั่งไปเลยยากินน่ะยากินที่รักษาฤาษีดวงไม่มีในโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยมาตั้งแต่42นะคะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลแรกที่ใช้แทนไปเลยแล้วก็จนตอนหลังเราก็ขึ้นทะเบียนนะคะเป็นยาที่ใช้ในเรื่องของการรักษาฤาษีดวงทีนี้ในเรื่องของกระดูกก็มีการศึกษาแล้วเราก็พบว่าเพชรสังฆาฏจะชะลอการสลายคือเราให้กิน2 เม็ด2 เวลาแล้วก็ตัวของเพชรสังฆาฏเนี่ยก็เรียกว่าไปทำให้เรียกว่าลดการสลายของกระดูกนะคะในวัยหมดประจำเดือนในผู้หญิงที่หลังเมโนพอสที่หลังมีประจำเดือนไว้หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยนะคะเพิ่งได้รับข่าวดีว่าเราได้รับทะเบียนได้เลขทะเบียนละแล้วก็จะเปิดขายครั้งแรกเนี่ยในงานมหกรรมสูงไทยแห่งชาติวันที่2ถึงวันที่5กรกฎาคมเพื่อนฟังอย่าลืมไปร่วมเฉลิมฉลองกับสิ่งที่ต้องรอมา10 กว่าปีเราต้องก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ต่างประเทศมานะโอ้โหแบบอิจฉาแล้วก็มีความหวังเสมอเลยว่าฉันจะต้องทำให้ได้ฉันต่างประเทศทำตัวนี้เป็นยากระดูกฉันก็มีตำรายาที่มาตั้งแต่ก่อน2500ก็เขียนว่าเพชรสังฆาฏบำรุงกระดูกอันนี้ก็เป็นชัยชนะอันหนึ่งนะคะที่ทางอภัยภูเบศรเนี่ยได้เพียรพยายามในการที่จะปลูกยังไงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคณะเภสัชศาสตร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเปิดตัวในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ดีใจมากๆนะคะ เพราะว่าเรื่องของปัญหากระดูกหักในผู้หญิงที่วัยมือประจำเดือนกระดูกจะบางโดยเพราะคนผอมๆบางๆเนี่ยเรื่องกระดูกหักนี่จะเป็นเหตุที่ทำให้เรียกว่าช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตก็ก่อนวัยอันควรก่อนเหตุกว่าคนที่เป็นปกตินะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังว่าฟังวิทยุถ้าใครมีเวลาก็ไปให้กำลังใจกันด้วยนะนะคะต้องมีสิ่งที่ต้องเฉลิมฉลองร่วมกันอีกอันหนึ่งที่อยากจะประกาศก็คือว่าไอ้เจ้ากลีบบัวแดงหรืออภัยบีเนี่ยสมควรจะกินจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนเราทดลองในสัตว์ทดลองคือทดลองในหนูว่าเขาไปช่วยในเรื่องของไปลดความเครียดไปลดโปรตีนเทาไปลดไอ้อะไมลอยเป็นพวกคราบที่มันเป็นสารที่มันเรียกว่าเป็นคราบที่ไปเคลือบสมองซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันใช้สื่อสารแต่ถ้าเกิดมันหนาจนละลายน้ำไม่ได้ก็จะเป็นอัลไซเมอร์ไอตัวของในสัตว์ทดลองเราก็พบว่ามันไปช่วยแล้วก็ไปช่วยเอาสารพิษในสมองพวกอนุมูลอิสระออกมาทีนี้ตลาดเนี่ยเขาก็มีเครื่องมืออันหนึ่งที่แพงพอสมควรที่อยากจะรู้เอ๊ะเรามีแนวโน้มจะเป็นสมองเป็นอัลไซเมอร์ไม่เขาจะวัดโปรตีนจากเลือดเลยนะคะแล้วก็ลองให้กินอภัยบีเนี่ยเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดตอนแรกหมอที่วัดอ่ะคนสมัยใหม่เขาไม่เชื่อเลยนะหมอมังกรเขาไม่เชื่อทุกคนไม่มีทางแต่ออกมาแล้วเนี่ยมันไปล้างไอ้คราบที่มันเป็นพิษออกมาและลดการสร้างเขาเรียกโปรตีนเทาที่ทำให้สมองยุ่งเหยิงแล้วก็ทำให้ฟังก์ชันของสมองดีขึ้นนักวิชาการก็ตอนนี้ก็มาซื้อกินเยอะแยะเลยนะคะก็เป็นอันหนึ่งที่เราเพิ่งทำมาหลายเดือนแล้วก็น้องแอ๊กก็มาตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังว่าน้องแอ๊กคือเภสัชนัดดนัยมุสิกวงศ์ซึ่งเป็นมือทำวิจัยของเราแล้วก็งานมหกรรมสมุนไพรน้องแอ๊กก็จะไปนะคะ
0: ครับ
7: ศาลาก็จะไปนะคะ
0: ครับ
7: ใครอยากไปชมความงามของเธอนี่ไปชมได้บางที
0: แกน่ารักแกน่ารักแกน่ารักบุคลิกน่ารัก
7: จริงๆจะบอกว่าพี่ต้อมหนูไม่เอานะหนูไม่ทำงานอย่างพี่จะหนูไม่สวยเธอต้องสวยด้วยก่อน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
7: ่ไม่ค่ะท่านที่เป็นแฟนอาจารย์อาจารย์ลาก็ไปพูดคุยความรู้เธอจะแม่นเธอเป็นนักรีวิวแต่โลกเธอจะไม่ค่อยรู้จักแต่พี่ต้อมเนี่ยก็จะไปเดินป่าไปไหนแต่ไหนอัศราก็จะมาช่วยประมวลผลอันนี้สิ่งที่พี่ต้อมพูดนะรู้ไหมในญี่ปุ่นเนี่ยพี่ต้อมรู้ไหมว่าเขาให้กินมะระขี้นกก่อนอาหารเพื่อลดการดูดซึมอะไรเงี้ยนะคะอะไรพวกนี้เขาก็จะเป็นนักวิชาการอะไรเงี้ยในงานมหกรรมอัศราก็ไปนะคะต้อมเองก็จะพยายามไปแต่ต้อมหลายทางเอ๊ะทำไมไปไม่เห็นพอไปถึงที่โน่นน่ะญาติโยมทั่วสารทิศเลยนะก็จะมาเจอตรงนี้ก็อยู่บูธบ้างไม่อยู่บ้างแต่ต้อมจะพยายามที่จะไปอยู่ที่บูธนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คิดว่าหลายท่านก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยนะก็คงจะไปช่วยน้องๆแล้วก็รายการต้นไม้รายการอะไรก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะวันนี้ต้อมเพิ่งได้ต้นหอมเล็กๆซึ่งใบเขาเล็กๆแล้วก็ใช้ประโยชน์เป็นหอมพื้นบ้านกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็กำลังจะหายไปแล้วแต่ต้อมก็เอามาแจกในงานมหกรรมแต่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเราจะมีต้นอะไรบ้างก็จะค่อยๆเล่าให้ท่านฟังลืมวันนี้ก็บอกว่าตอนนี้ต้อมได้หอมต้นเล็กๆเป็นหอมพื้นบ้านจากระนองเรียบร้อยเอามาแจกได้300ต้นแน่นอนนะคะก็อย่างที่บอกก็ว่าก็บอกอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่างๆเนี่ยนั่งรถไปเที่ยวเพราะว่าการลงทุนในการจัดเอ็กซิบิชันจัดงานแต่ละครั้งก็ลงทุนกันมากเป็น10ล้านนะคะ20 30ล้านประมาณ20ล้านนะคะก็จ้างบูธเช่าที่ค่าองค์ค่าแอร์และสารพัดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานี่กำลังทำอยู่แล้วตัวนี้ต้อมก็ทำบุญใหญ่เคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของโรคซึ่งต้องใช้หนังสือว่าสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติก็คือว่าสมุนไพรจริงๆก็เป็นเกราะป้องกันสุขภาพอยู่แล้วจริงๆก็คือไม่ว่าจะมีภัยพิบัติหรือไม่มีภัยพิบัติเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้ก็เหมือนกับเราซ้อมรบ ไม่ใช่ว่าโอ้มีสถานการณ์มาทีค่อยออกรบเนี่ยแพ้ถ้าหากเรามีความรู้เรื่องโรคว่าดูแลตัวเองยังไงมีข้อควรระวังยังไงเราไม่คิดว่าเราจะต้องตัดขาดจากหมอเพราะในอดีตเนี่ย
0: ครับ
7: เราก็ต้องมีหมอ
0: ใช่ใช่
7: มีความเชี่ยวชาญแต่ว่าพื้นฐานที่แต่ละครอบครัวแต่ละบ้านเนี่ยดูแลตัวเองได้ก็จะมีนะคะมันต้องไปเดินป่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อนู่นต้องพาเข้าป่าไปเซคาถากว่าจะได้ต้นไม้
0: ใช่ใช่
7: แม่เดินมาเดียบบางทีระหว่างรอพ่อหมอกว่าจะสวดมนต์สะพายย่ามเดินรอบๆก็ถามแม่นี่ต้นอ๋อต้นนี้ต้นน้ำนมราชสีหรือต้นน้ำหมึกไอเนี้ยนะโอ้โหแบบยางมันแต้มพวกปากนกกระจอกแล้วมันเป็นยาเพิ่มน้ำนมแล้วก็พวกหูดนะเอาตำตำใส่เหล้าทางหูดเนี่ยหายนะคะซึ่งเราบอกเอ้แม่เป็นหมอยาเราก็จดๆโน่นพ่อโน่นตะพายบางทีเราแวะถ่ายรูปดอกไม้โอ้ยดอกไม้นี่สวยจังมันโมเมนต์แย่ดอกเอาใส่ไหนปลาให้นอนมันตายเราก็ตื่นเต้นดิแค่นอนตายนี่แล้วก็แบบเวลาที่แบบเอาไปต้มยามันบวบูดดอกใต้ตัวนี้ใต้ไอ้ต้นไอ้เลยนะไอ้ต้นไอ้ต้นแบบว่าเป็นคอกิ่วอะค่ะแต่ก็เรียกต้นหนอนตายอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นก็คือแบบว่าเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าบางทีในทุกสังคมจะมีผู้เชี่ยวชาญจนมีขึ้นว่าหมอเช่นหมอลำหมอเคนคำว่าหมอนี่คือผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นยังไงเราก็มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละยุคเป็นแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็เลยว่าอะไรที่เราจะต้องดูแลตัวเองอะไรที่เราจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญซึ่งในตอนนั้นเนี่ยภัยพิบัติเองอาจจะใช้วิทยุสื่อสารในการปฏิบัติตัวแต่เราได้สงวนสิ่งที่มีน้อยสิ่งที่จำเป็นไว้ให้ใช้ให้ดีที่สุดอะไรที่จะพึ่งตัวเองได้เนี่ยเราก็พึ่งตนเองเราไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าหรือไม่ดีกว่าวันนี้ต้องก็ถกเถียงกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งซึ่งช่วยทั้งทำหนังสือเขียนว่าถ้าเราคุมเรื่องยาเบาหวานจะไปใช้สมุนไพรใช้เฉพาะช่วงมีสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ต้องก็บอกว่านี่เธอรู้ไหมว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่มีแทบไม่มีใครที่เขาไม่ใช้ยาสมุนไพร แล้วก็จากที่ต้อมเคยเล่าให้ฟังนะคะว่ามีเพียงไม่ถึง 30% ที่เข้าสู่คลินิกหมอแล้วประสบความสำเร็จในการคุมน้ำตาลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น้ำตาลก็จะเกินหาสาเหตุไม่ได้ก็เพิ่มยาเปลี่ยนยาจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็อยู่หูเป็นคนที่แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะอยู่กอพ
0: อครับ
7: เราก็รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันอยู่สุดท้ายก็ไปหาเพื่อนบอกเนี่ยมากินมาราคินกอภัยเมลอนนี่แหละถึงต้องยังไม่อยากจะตั้งชื่อที่แบบไม่กระทั่งไอเพชรสังฆาฏต้องอยากตั้งชื่อเพชรสังฆาฏฝ่ายการตลาดต้องชื่ออภัยโบนคือเขาทันสมัยเนาะเรามันคนรุ่นเก่า
0: ครับ
7: ก็จะมีอภัยโบนเกิดขึ้นก็คือเพชรสังฆาฏนั่นแหละนะคะแล้วก็เขาบอกเขากินพวกอภัยเมลอนเนี่ยอภัยบีเนี่ยมาจากเบรนแล้วก็ที่ทำให้สมองดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อภัยเมลอนนี่มาจากไอ้มาราคินกเป็นชื่อฝรั่งก็สองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นปรากฏว่า HbA1c เนี่ยลดลงแล้วแกก็แบบท่านก็แบบว่ามาให้ต้อมก็แนะนำให้ทานแล้วก็ทานมาเนี่ยไปเจอล่าสุดพบท่านล่าสุดท่านบอกว่าตอนนี้ HbA1c มันลดเดี๋ยวจะเขียนให้ท่านเป็นบล็อกเกอร์มีเขียนให้ความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องความรู้ทั่วๆไปด้วยนะคะ
0: ครับ
7: อันนี้ก็แบบเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันว่ามันไม่สามารถห้ามได้แน่นอนว่ามีคนกลุ่มนึงอุ๊ยเบาหวานหารกินยาตัวนี้แล้วหายไม่มีแต่ว่าถ้าอะไรที่มันผักมันปลอดภัยแล้วเราก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่น้ำตาลเราลดมันคุมได้เนี่ยต้องเชื่อว่าท่านที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีความรู้ที่คุมน้ำตาลหลายคนก็มีความรู้ใจคุมน้ำตาลได้เพ้นสมุนไพรเนี่ยมีส่วนช่วยแล้วต้องก็คิดว่ามะระขี้นกเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทั่วโลกเขาใช้อ่ะในการคุมน้ำตาลนะคะในหลายประเทศที่เขาไม่ได้เข้าถึงยาฟรีอย่างเราบางทีเขาก็ยังใช้มะระขี้นกแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างนี้ค่ะคือไอ้มันมีวิธีการปรับเปลี่ยนชีวิต ซึ่งตอนหลังมันมีทฤษฎีเกี่ยวกับว่ามันมีเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานสงบคือถ้าพวกที่ยังเป็นไม่มากเบาหวานไม่สูงมากและเป็นไม่นานเนี่ยสามารถที่จะเข้าสเตจของเบาหวานสงบคือแบบว่าเป็นภาวะที่อะไรคือแบบว่าไม่ต้องกินยา
0: ครับ
7: สามารถใช้การปฏิบัติตัวนี่แหละนะคะใช้การปฏิบัติตัวเนี่ยในการที่จะทำให้เบาหวานเนี่ยเขาจะมีว่าคุมได้ภายในกี่เดือนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไม่ต้องกินยาเลยเนี่ยมีนะคะก็จะมีการแบบว่าค่อยๆปรับพฤติกรรมค่อยๆลดยา นะคะก็เป็นการที่ต้องมีอะไรนะใช้การลดน้ำหนักนะคะใช้การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าในการที่จะปรับเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะสงบของเบาหวานนะคะ
0: ครับ
7: ภาวะสงบของเบาหวานเนี่ยก็เป็นอาการที่อยู่นี้เนี่ยมันมีที่สี่ที่บอกวิเบาหวานเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางหายต้องกินยาไปตลอดชีวิตตอนที่ทฤษฎีนี้เริ่มคลี่คลายนะคะ
0: คร
7: ับ เขาบอกว่าภาวะมันสามารถที่จะทำให้ภาวะเนี่ยไม่ต้องกินยามีอาการสงบแต่เขาไม่เรียกว่าหายถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมก็เป็นมาอีกก็กลับมาอีกนะคะคือมีระดับน้ำตาลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นเบาหวานคืออยู่ภาวะปกติเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเขาจะติดตามอย่างน้อย3เดือน อันนี้ไม่ใช่การรักษาให้หายขาดแต่ว่าเป็นการที่ต้องปฏิบัติอย่างนี้นะถ้าคุณไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็กลับมาอีกนะคะโดยที่เขาบอกว่าคือคุณต้องลดน้ำหนักนะคะลดน้ำหนักลง 10-15% เนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะคนมีน้ำหนัก 80-100 กิโลขึ้นไปแต่ต้อมยังไม่เป็นนะหมอน้อยเบาหวานไม่คุ้มได
0: ้ยังไม่ถึง100ใช่ไหมถึง100ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับผม
7: แล้วก็เขาให้ลดอาหารที่กระตุ้นอินซูลินอาหารที่กระตุ้นอินซูลินตลอดเวลาคืออาหารที่อินซูลินจะหลั่งมาเก็บน้ำตาลซึ่งที่ต้องเคยพูดเสมอว่าพ่อประกาศใจทัศน์เนี่ยเรื่องนกขาเป็นหมอที่เก่งมาก
0: ครับ
7: บอกว่าเบาหวานหายต้องก็ไปเสี่ยงคอเป็นเอ็นเพราะต้องเป็นเภสัชไม่มีทางพ่อบอกว่าหายแต่ห้ามกินของหวาน ต้องไปกินยาต้มตัวหนึ่งชื่อไอ้ต้นแก้มุกดาต้มตัวนี้รอบๆตัวต้มเก็บแก้มุกดาแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเป็นน้ำตาลสูงต้องให้ลองกินแล้วเอาเครื่องวัดไปติดน้ำตาลมันคุมได้จริง
0: ๆ
7: แต่ต้มก็ยังไม่กล้าที่จะให้คนอื่นนะครับเพราะว่าก็บอกน้องว่าตัวนี้เป็นของอาจารย์ต้มเขาก็แบบปลูกต้นไม้แก้มุกดาอยู่ก็มาต้มกินพระประกาศเรียกฝักพระพยากรรมนะคะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะต้องรักษาไว้เพราะเป็นต้นไม้ที่อาจารย์บอกมั่นใจว่าตัวนี้นะคะ
0: ค
7: แต่จริงๆแล้วแค่ไม่กินหวานซึ่งการกินหวานก็จะไปกระตุ้นให้อินซูลินหลั่งแล้วตับอ่อนก็จะล้าเพราะมันหลั่งออกมาตลอดนะคะ
0: ค
7: ก็จะต้องกินแบบว่ากินพวกข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำหวานให้น้อยแล้วกินเป็นเวลาแล้วกินผักให้เยอะขึ้นนะคะ
0: ครับ
7: อีกอันหนึ่งที่บอกว่าคุณอาจจะอยู่เฉยๆก็ได้ร่างกายมันหายใจได้เซลล์มันหายใจเองคือเผาผลาญพลังงานเองคือทำให้มีมวลกล้ามเนื้อก็คือถ้ามีกล้ามเนื้อเนี่ยร่างกายมันก็จะดึงน้ำตาลมันจะหายใจได้ดีกว่าไขมันเซลล์ไขมันเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยใช้พลังงานแต่กล้ามเนื้อมันหายใจตลอดมันก็เลยดึงน้ำตาลให้ใช้เยอะขึ้น
0: ครับ
7: เราต้องเดินเร็วๆหรือว่าลุกเดินทุกครึ่งชั่วโมงหรือทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็ผู้สูงอายุเนี่ยการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเป็นสาเหตุที่ทำให้เรียกว่าล้มนะจะเกิดอุบัติเหตุหรือติดเตียงจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการลดน้ำหนักยังไงเนี่ยก็ต้องไม่สูญเสียมวลกล้ามเนื้อก็กินโปรตีนให้พอก็มีท่าลุกนั่งจากเก้าอี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาได้จากอินเทอร์เน็ตอะไรเยอะแยะไปหมดต้องรักษาไว้นะคะ
0: ครับ
7: แล้วพ่อก็บอกว่าการออกกำลังกายหลังอาหารคือสมมติว่ากินแล้วอย่านอนอย่านั่งให้เดิน10-20นาทีจะช่วยลดน้ำตาลได้ซึ่งก็จริงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดต้มติดเครื่องวัดน้ำตาลติดตัวเนี่ยถ้าเกิดกินแล้วนั่งปุ๊บเนี่ยน้ำตาลช้ากว่าจะลงถ้าเราเดินสักหน่อยเนี่ย10-20นาทีเนี่ย
0: ลงเร็ว
7: เราจะลงได้เร็วนะคะแล้วงานคือการนอนการนอนของต้อมนี่คือทั้งชีวิตนอนน้อยมาตลอดตั้งแต่เรียน ตั้งแต่เรียนจนถึงปัจจุบันก็คิดว่าตัวเองน่าจะนอนประมาณเนี้ยทั้งชีวิตอะไรเงี้ยนะคะ
0: คร
7: ับ จริงๆโดยพิสดีต้องนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงถ้าเกิดว่าทำได้อย่างนี้ก็จะประเสริฐนะคะแต่ต้องใช้วิธีแบบปล่อยวางแล้วก็ความที่เราปฏิบัติธรรมคือไม่ใช่เป็นคนดีเลยนะคะเพียงแต่มีเทคนิคที่เราจะวางความทุกข์แล้วก็จะหลับได้อย่างสบายอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทุกปุ๊บเราก็อยู่กับลมหายใจแล้วก็หายใจแบบดีไม่นอนก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ฝึกปฏิบัติธรรมเพราะว่าเวลาปกติไม่มีเวลาก็ถือโอกาสฝึกสมาธิหรือว่าไม่ใช่ฝึกก็เรียกว่าปล่อยวางนะคะแล้วก็ลดการอักเสบและ
0: ร
7: ังคือเราจะปวดเมื่อยเครียดแล้วก็ของเสียไปสะสมในที่ต่างๆแล้วก็ความเครียดหรือการอักเสบเนี่ยก็จะทำให้เซลล์เนี่ยทำงานได้ไม่ดีก็ต้องกินพวกผักต่างๆกระเทียมหอมพวกเครื่องเทศจะช่วยนะคะอาหารพวกน้ำตาลพวกของทอดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการอักเสบนะคะแล้วก็ลำไส้ของเราเนี่ยสำคัญไอ้พวกโปรไบโอติกซึ่งเราเองอย่างที่บอกว่าเรามีหนังสือตั้งกี่ปีมาแล้วที่พูดถึงผักดองทุกคนก็หัวเราะเยาะจะไปจัดงานไม่เพศัตว์ไม่โดนชนะต้อมเองยังไม่ให้จัดเลยต้อมบอกผักดองเนี่ยเป็นสิ่งที่จะฟื้นฟูสุขภาพมันเป็นเทรนด์ของต่างประเทศด้วยนะคะงั้นในหนังสือเล่มใหม่พยายามจะหลักการใส่ผักดองไปด้วยแต่ไม่ต้องครบสูตรทุกอันแต่จะใส่หลักการลงไปนะคะ
0: คร
7: ับ แล้วก็ในเรื่องของตัวของความเครียดเนี่ยอย่างที่บอกว่านี่เป็นข้อดีของต้อมก็คือเรานอนได้ดีเรานอนน้อยแต่เรานอนได้ดีแล้วเราก็วางชีวิตเราลงก็สมมติว่าพรุ่งนี้ไม่ตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องเสียใจอะไรเพราะว่าเราไม่มีอะไรต้องติดค้างเกิดมาเนี่ยถ้าจะทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยทุพาพรไม่เคยทำ
0: อะไรไม่มี
7: ตายทั้งชีวิตไม่เคยทำอะไรให้คนเดือดร้อนอะไรเงี้ย
0: uh-huh. อ
7: ันนี้ก็เป็นแต่ละคนที่เราจะต้องมีอะไรที่เยอะเช่นทั้งชีวิตฉันไม่มีใครกตัญญูประเสริฐสุดเท่าฉันหรือว่าอะไรเหล่านี้นะคะที่เราแต่ละคนเนี่ยน่าจะมีสิ่งยึดเหล่านี้ไว้นะคะเพราะฉะนั้น ก็คิดว่าในภาวะที่เกิดอะไรขึ้นมาตั้งสติอุยยาบาวานเชื่อมขาดหัวอาจารย์ต้อมบอกว่าเนี่ยถึงเวลางดของพวกน้ำตาลแต่กระตุ้นกินผักแล้วก็ดูว่าไอ้ตัวไหนช่วยซึ่งถ้าฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเดี๋ยวซ้ายแลขวานี่เลยไอ้ต้นอินทนีน้ำสมัยก่อนใช้ตรงนี้เยอะหรือว่าต้นมะระขี้นกนะคะ
0: ครับ
7: ไอ้เรื่องแบบนี้ซึ่งเราจะเขียนเป็นรีมาร์กไว้ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้นะคะในชั่วคราวในช่วงภัยพิบัติแต่ก่อนที่เราต้องไปหาหมอมียาแผนปัจจุบันปฏิบัติตัวด้วยหรือพยายามปฏิบัติตัวจนเลิกกิจเลิกใช้ยาเนี่ยไม่ว่ามีหรือไม่มีภัยพิบัติเนี่ยเราก็ต้องไปถึงตรงนั้นนะคะค่ะวันนี้ก็คงเราจะมาฟังถึงงานที่กำลังทำอยู่มันยากจริงทำยังไงที่ไม่ทะเลาะกับหมอแผนปัจจุบันว่ามันอันตรายในโลกนี้ยังได้มาฟังที่ได้หนังสือไปจะกลายเป็นหมอเลยว่
0: า
7: ฉันจะดูแลตัวเองยังไงฉันจะไปหาผู้เชี่ยวชาญเมื่อไหร่แล้วจะใช้สนใจคืออะไรอาจจะไม่ได้เหมือนกับนั่งคุยแต่ว่าก็เหมือนกับคู่มือในการดูแล

0: มันเพราะหน้านี้จะขอเอาใจวัยรุ่นนิดหนึ่งนะคะ
1: อ่า
0: เรื่
1: ฮ
0: อง
1: ะ
0: เกี่ยวกับมันนะคะต้อมก็จะส่งผลิตภัณฑ์มังคุดซึ่งยาทาแผลกาชิดีนซึ่งเขาพบว่าแผลพวกเบาหวานแผลอะไรนี่มีคนรีวิวไปใช้นี่ก็ค่อนข้างดีทีเดียว
1: ใช่ใช่ใช่ผมยังชอบเลยตัวนี้ชอบอยู่ครับ
0: ค่ะอันนั้นแจกไม่ได้เพราะเป็นยา
1: ฮะ
0: มังคุดก็จะมีเป็นยาเป็นยาแจกไม่ได้เขาห้ามแจกยา
1: หรอย
0: แต
1: า
0: ่
1: ท
0: พ
1: า
0: วก
1: ก็
0: เ
1: ไ
0: ค
1: ม่
0: รื่
1: ได
0: อง
1: ้
0: ส
1: หรอ
0: ำอางก็แต่ยาสีฟันแจกได้เพราะมีเครื่องสำอางยาสีฟันเปลือกมังคุดเซอร์บู่เหลวเปลือกมังคุด
1: อ่าฮะ
0: ลูกกลิ้งเปลือกมังคุดสบู่ก้อนเปลือกมังคุดวันนี้จะเป็นเรื่องราวของมัง
1: มั
0: ค
1: ง
0: ุ
1: ค
0: ด
1: ุดทั้
0: น
1: ง
0: ะ
1: หม
0: ค
1: ด
0: ะ
1: เลยเซตมังคุ
0: ม
1: ด
0: ัง
1: ว่า
0: ค
1: ง
0: ุ
1: ั้
0: ด
1: นเถ
0: ท
1: อ
0: ั้
1: ะ
0: งหมดเลย
1: โอ้
0: ค่ะ
1: วันนี้แจกเซตมังคุดนะฮะโอ
0: แจ
1: เค
0: กเซต
1: คร
0: ม
1: ั
0: ับงคุดจะแจกน้อยๆเราแจกไม่เป็นเพราะเป็นลูกคุณสำเริง
1: ของจริงเดี๋ยวตอ
0: ข
1: ม
0: อ
1: นี
0: ง
1: ่ของ
0: กิ
1: จ
0: น
1: ริงของจริง
0: ค่ะ
1: อ่ะ
0: เนี่
1: ม
0: ย
1: ัง
0: คุ
1: ค
0: ณ
1: ุ
0: ห
1: ด
0: นู
1: หนึ่
0: ร
1: ง
0: ู้ไห
1: เ
0: ม
1: ซต
0: ว่า
1: ครับผม
0: ต้อมเนี่ยนะตอนที่แม่สั่งไว้อ่ะ
1: อืม
0: คนที่มาทุกคนต้องได้กิน
1: นี่
0: ห้ามใส่กล่องอย่างเดียว
1: อ่าฮะไม่จะ
0: ก็
1: กิน
0: แบ
1: อย่า
0: บ
1: งเดียวครับให้ด็อกเตอร์บอกว่าให้ผมเอากลับมาอีก
0: เป็นสิ่งที่แม่สั่งไว้จริงๆ
1: เ
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: อ
0: เนี่ยที่ต้องภูมิใจคือต้องทำตามที่แม่สั่งไว้ว่
1: ค
0: าร
1: ับ
0: งานแม่เนี่ยต้องเป็นคุณสำเริงอ่ะคื
1: ออ ืม
0: เป็นความสุขของคนสมัยก่อนใครมาบ้านต้องมีของติดมืออ
1: ่าฮะ
0: คือสมัยก่อนโอ้อย่าพามาแขกมานั่นนี่นะลูกแม่ไม่มีของฝากเราก็จะงงๆนิดนึงแต่ว่านี่คือวัฒนธรรมจริง
1: อ
0: ๆ
1: ื
0: คน
1: ม
0: นครนายกแถวบ้านต้อมจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรก็จกปลาใส่ถุงใส่ไหให้กลับบ้านใส่กระปุกโกลกาแฟให้กลับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต้อมก็ทําหน้าที่ของลูกคุณสําเริงนะคะฤดูฝนนี้นะคะก็เป็นอะไรมังคุด
1: โ
0: ซ
1: อ
0: ึ่งอา
1: เ
0: จ
1: ค
0: จะเอาใจผู้ที่แบบผิวมันนิดนึงนะคะเหงื่อเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ
1: ล
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: หลายตัวนะครับคุณผู้ฟังนะเซตมังคุดเนี่ยหลายตัวนะฮะ
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: า
0: อะไร
1: สี
0: เงี้ยม
1: ฟ
0: ันก็
1: ัน
0: ต้องหยิบใส่ให้หมดค่ะจ
1: อ
0: ะ
1: ่
0: ต้
1: า
0: องบอกคุณ
1: เดี๋ยว
0: น้อง
1: ด
0: แม
1: รต
0: น
1: ้อมจะจัดส่งมาให้เดี๋ยวต้อมจ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: จัดส่งให้โอเคครับก่อนเบรกนิดนึงดรครับมีคุณน้าฝากถามเรื่องของหนุมานประสานกายสรรพคุณเด่นๆของหนุมานประสานกายครับ
0: แก้ไอแก้หอบหืดค่ะไอเรื้อรังหอบหืดถ้ามันประสานกายเนี่ยเป็นตัวที่ลดการอักเส
1: เจ็
0: บ
1: บ
0: ได้
1: คอ
0: ดี
1: ได้ด้วยใช่ไหมเจ็บคอ
0: ได้ค่ะ
1: ไอ
0: ไอค่ะ
1: หอบห
0: ห
1: ือ
0: บห
1: ด
0: ืดถ้าเกิดในช่วงฉุกเฉินเนี่ยก็ต้องกินอุ่น
1: อ่าฮะ
0: ๆกินเป็นประจำ
1: อ
0: น
1: ่
0: ะ
1: า
0: ค
1: ฮ
0: ะ
1: ะ
0: เพราะหลอดลมอักเสบเนี่ยก็จะทําให้เกิดกระตุ้นการไอแล้วก็กระตุ้นไปเกิดหอบหืดได้แต่เวลาจับหอบแล้วเนี่ยโหแบบเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก
1: อื
0: นะคะ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นหอบเนี่ยเรารู้ตัวแล้วก็ฝึกการหายใจแล้วก็นมันสังใจก็ดื่มเป็นประจำนะเดี๋ยวเราก็จะพยายามเขียนลงไปด้วยนะคะในหนังสือเล่มใหม่เดี๋ยวต้องจะจดไว้ก่อนว่าตัวเนี้ยอย่าลืมเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่คนสมัยก่อนใช้เยอะ
1: โอ
0: ค่ะ
1: เคครับอ่ะให้ดร.ต้อมท่านพักคุณผู้ฟังครับวันนี้เซตของมังคุดผลิตภัณฑ์จากอภัยภูเบศรนะโอ้ดีหลายตัวเลยยาสีฟันก็ดีนะไอตัวกาซีดีนเปลือกมังคุดนี่ผมมีถือติดบ้านไว้เลยนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวดร.ต้อมจะเป็นคนไปเซตอีกทีนึงว่ามีอะไรที่ให้ได้บ้างนะครับแต่ก็มีหลายตัวนะเป็นเซตมังคุดของอภัยภูเบศรนะครับอ่ะพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมนะเบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมนะ022763888นะครับ022763888โอเคสองสายแรกนะครับสองสายแรกเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์จากทางดร.ต้อมที่มอบเป็นของที่ระลึกเลยนะครับส่วนหลังจากสองสายแรกแล้วขอเป็นว่าต้องเกิน3เดือนนะครับต้องเกิน3เดือนถ้าภายใน3เดือนเนี่ยคุณเคยได้ขออนุญาตเว้นไว้ก่อนนะครับอ่ะตามนั้นนะสองสายแรกเป็นท่านที่ยังไม่เคยได้ส่วนหลังจากนั้นเป็นท่านที่ต้องได้ของเคยได้แล้วต้องไม่ต่ำกว่า3เดือนนะครับอ่ะหลังเบรกนะหลังเบรกครับ
2: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์ สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้ง

0: ผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: โอเคครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะอ้าวย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะก่อนจะเปิดสาย02-276-3888นะเบอร์ของรายการเรานะครับจันทร์อังคารพุธนะ02-276-3888 สองสายแรกเป็นผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วยังไม่เคยได้ของที่ลึกๆเลยนะครับก็โทรเข้ามาใครมีคำถามก็ถามได้เลยนะครับส่วนหลังจากสายที่2ไปแล้วต้องได้ของที่ลึกเกิน3เดือนถึงจะมีสิทธิ์ได้นะครับอ่ะเปิดสายครับผู้ฟังที่รออยู่เชิญครับมีคำถามถามดร.ต้อมได้เลยนะฮะอ่ะผู้ฟังโทรมาแล้วจากไหนครับ
6: สุพรรณบุรีค่ะ
5: สุพรรณบุรีต้องยังไม่เคยได้ของนะ
6: ยังไม่เคยค่ะ
5: โอเคครับ0 เดี๋ยวแป๊บนึง0924674673 32คุณอะไรคะ
6: ปราณีค่ะ
5: คุณปราณีนะโอเคฟังมานานยังครับ
6: ประมาณครึ่งปีได้แล้วค่ะ
5: ครึ่งปีแล้วยังไม่เคยได้ของที่ระลึกเลยนะ
6: ยัง
5: อ่ะวันนี้ได้แล้วครับโอเคก็มีอะไรจะบอกอดรต้อมเชิญเลยครับ
6: ก็เคยทานแต่มังคุดก็อยากจะลองใช้มั้งอ่ะ
5: พูดดีนะเนี่ย
7: ค่ะ
5: โอเคครับ
6: ขอบคุณครับก็ตามกับคุณบรมด้วยนะคะ
5: อ้าวได้ของไปแล้วใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะ
6: ข
5: อบคุณมากครับขอบคุณมากครับเคยทานแต่มังคุดเก็บเปลือกไว้นะเป็นมีประโยชน์นะเปลือกเนี่ยก็เอาไว้ทํายาได้สมัยก่อนพ่อแก่แม่แก่ก็แขวนเปลือกมังคุดร้อยไว้เลยนะฮะเอาครับสายต่อมาต้องเป็นสายที่ยังไม่เคยได้นะครับอยู่จังหวัดไหนครับ
8: สวัสดีค่ะคุณบรมฉะเชิงเทราค่ะ
5: ยังไม่เคยได้เหมือนกันนะ
8: หน
5: ัง
8: สือ
5: ไม่เป็นไรถ้าเคยได้แต่หนังสือผลิตภัณฑ์ยังไม่เคยได้นะ
8: ยังไม่เคยได้เลยค่ะแต่เด
5: ี๋
8: ยวก่อนจะถามเรื่องผลิตภัณฑ์ขออนุญาตถามดร.ต้อมก่อน
5: ถามเลยครับ
8: ตัวมะระคีโนงเนี่ยค่ะมันจะต้องกินที่ว่ากินเรื่องเบาหวานเนี่ยที่ว่ากินเช้าไปเย็นเนี่ยคือกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารคะ
7: ก็กินก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงค่ะ
8: ก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงนะคะโอเคค่ะจะก่อนอาหารจะได้ทานเข้าไปก่อนแต่ว่ารู้สึกคุณหมอแผนปัจจุบันท่านก็จะคือลองเคยขอเขาบอกว่าถ้ารู้สึกว่าเมทฟอร์มินมันลดไม่ได้อยากเปลี่ยนเป็นสมุนไพรไหมอะไรประมาณนี้ค่ะหมอเขาจะมาเหมือนไม่ค่อยอยากจะแจกสมุนไพรเท่าไหร่เราก็จะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อไปเสริมเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมื้อเย็นไม่ค่อยได้ทานข้าวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากกินเมทโทมินหลังอาหารมื้อเย็นก็เลยจะทานพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะได้กินตัวมะระคีโนงเข้าไปก่อนโอเคค่ะ
5: ครับ
8: ขอบพระคุณ
7: แม่ขอบคุณค่ะ
5: เดี๋ยว
7: จะมีประสบการณ์มาแชร์กันด้วยนะคะ
5: ใช่ใช่คร
7: ับ
5: ครับครับครับเชื่อจะครับเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนกับฟ้าทลายโจรนะก็โหจะใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันกว่าจะยอมรับกันทั่วไปว่าโอเคใช้ได้นะครับมะระคีโนงก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าผ่านไปภูเบศแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยฮะมั่นใจได้อ่ะต่อครับต้องได้เกิน3เดือนนะฮะใครที่ได้ภายใน3เดือนเว้นไว้ก่อนนะครับเว้นไว้ก่อนให้เพื่อนๆได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศของเรานะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
5: มีเคยมีชื่ออยู่ไหม
9: มีค่ะ
5: ครั้งสุดท้ายได้เกิน3เดือนนะ
9: เกินแล้วค่ะ
5: คุณอะไรคะ
9: สิริรัตน์ อภิลักษณากร
5: สิริลักษณ์ใช่ไหมลักษณะใช่ไหม
9: ลักษณะลักษณะ
5: สิริรัตน์
9: ค่ะ
5: สิริรัตนะนะ
9: ค่ะ
5: นามสกุล
9: อภิลักษณากร
5: อ๋อมีชื่อมันมีอภิอะไรนะอภิรักษ
9: ์ค่ะ
5: มีนามสกุลมีชื่ออยู่มีชื่ออยู่เห็นอยู
9: ่ค่ะ
5: โอเคมีอะไรจะบอกด้วยต้องเชิญครับ
9: สวัสดีค่ะด็อกเตอร์
7: ค่ะสวัสดีค
9: ่
7: ะ
9: อื่นต้องขอแสดงความเสียใจที่สูญเสียคุณแม่นะคะ
7: ขอบคุณมากเลยค่ะ
9: คุณจะมาฟัง
5: ราย
9: การแล้วนี่จะขอถามด็อกเตอร์ว่าน้ำสำรองนี่กินมีประโยชน์ไหมคะ
7: น้ำสำรองมันจะช่วยดูดซับแต่จะแผ่น้ำตาลนะแผ่นน้ำตาลให้น้อยสุดมันดูดซับพวกน้ำตาลมันดูดซับน้ำตาลแล้วก็ไขมันแต่บางทีมันก็คนก็กินมีช่วงนึงมันดังมากกินจนแบบว่ามาดูดซับอาหารแล้วตัวซี่ตัวเซียวกันหมดอะค่ะคือกินพอประมาณแต่จะกินเยอะจนมันดูดซับอาหารที่ดีๆของเราไว้ด้วยนะคะ
9: พอดีว่าไปจันทบุรีเห็นเขาขายสำเร็จเป็นถ้วยๆอ่ะทานอร่อยก็เลย
7: อร่อยค่ะมันเป็นเหมือนวุ้นๆเจลๆ
5: ใช
7: ่
5: เหมือนวุ้นเจลใช่ครับ
9: ก็เลยบอกว่าถ้าวันนึงทานถ้วยนึงจะได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะไม่มากไปไม่น้อยไปถ้วยสองถ้วยได้สบายเลยค่ะ
5: ระวัง
9: แล้วจำกัดไหมคะว่าคนเป็นอะไรเป็นโรค
7: ไม่ค่ะมันเหมือนเป็นเหมือนเม็ดแมงลักเหมือนอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นตัวที่ไปช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็มันจะช่วยดูดซับพวกมันมีเส้นใยจะดูดซับพวกน้ำดีคนที่ไขมันในเลือดสูงๆก็มีส่วนช่วยเราก็สามารถที่จะกินสำรองแบบหลังกินข้าวอะไรเงี้ยช่วยให้อิ่มเร็วแต่อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะ
5: นั่นแหละระวังอย่าใส่น้ำตาลเยอะโอเคครับ
9: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: ครับผม
7: ดีค่ะ
5: มีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันนะกระแสลูกสำรองน้ำสำรองก็ดังโอ้โหกินกันน่าดูเหมือนกันโอเคครับทำความเข้าใจให้ดีฮะก่อนกินศึกษาทำความเข้าใจสายนี้เคยมีชื่ออยู่ไหมครับ
10: อ๋อมีค่ะมี
5: เคยได้ของเกิน3เดือนนะ
10: อ๋อเกินแล้วค่ะ
5: คุณอะไรคะ
10: ชุติมาค่ะ
5: ชุติมาเรืองสี
10: ใช่ใช
5: ่ที่มาเรืองสีโอเคครับมีอะไรไหมมีอะไรจะถามต้อมไหม
10: มีแต่คำขอบคุณนะคะขอบคุณน้ำใจงดงามของท่านด็อกเตอร์นะคะ
7: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
10: ค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
10: คุณมาล้มเลยนะคะ
5: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาต่อครับท่านที่มีสิทธิ์ก็เอาเลยครับโทรได้เลยนะฮะท่านที่ยังไม่เคยได้ก็ยังได้ลุ้นต่อนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
5: จากไหนครับ
11: จากจังหวัดนนท์ค่ะ
5: จังหวัดนนท์เคยมีชื่อไหม
11: มีจ้ะ
5: คุณ
11: วันนี้ถนอมชาติชัยจ้ะ
5: วันนี้วอแหวน
11: แหวนกาดแล้วก็ลอลีจ้ะ
5: แล้วก็
11: นีค่ะนี
5: นอนหนูนอนเนน
11: นอนเนนสระอี
5: นอนเนนสระอีวันนี
11: ถนอมชาติชัย
5: อ๋อนามสกุลคุณถนอมชาติชัย
11: เดือนสองวันที่24เดือน2จะได้ของเกิน3เดือนแล้วจ้ะ
5: เกิน3เดือนแล้วนะ
11: จ้ะ
5: โอเคตามสัญญามีเลยจะบอกดร.ต้อมเชิญครับ
11: ดร.ต้อมค่ะที่ให้ความรู้ดีๆ ดูแลตัวเองค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
7: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
5: ครั้งที่แล้วที่ได้ไปติดใจตัวไหนมากสุดครับ
11: โอยาสีฟันค่ะ
5: ยาสีฟันมังคุดป่ะหรือว่าฝรั่ง
11: มังคุดจ้ะ
5: มังคุดโอเคครับโชคดี
11: ค
5: ่
11: ะ
5: เที่ยวนี้ก็น่าจะได้ยาสีฟันมังคุดไปอีกหนึ่งหลอดเนา
11: ะ
5: โอเคครับโชคดีครับ
11: สวัสด
5: ี
11: ค่ะ
5: โอเคครับเชิญครับท่านที่รออยู่ครับจากจังหวัดไหนครับ
12: สวัสดีค่ะนะขอให้ดร.ต้อมมีความสุขเยอะๆนะคะคุณบรรลมด้วยนะคะ
7: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
5: ครับเคยมีชื่ออยู่ไหม
12: เคยมีแล้วค่ะ
5: คุณ
12: จิราพร
5: จิราพร
12: นาคพล
5: นาคพลโอเคมีชื่ออยู่โอเคครับ
12: ขอบคุณนานๆแล้วนะคะ
5: ครับโชคดีครับ
12: ขอบคุณคุณน
5: าโอเคฮะโอเคครับผ่านไป ต่อครับครับจังหวัดไหนครับ
13: กรุงเทพค่ะนัทละดาค่ะ
5: นัทละดา
13: ค่ะ
5: นัทละดานามสกุล
13: วาสันค่ะ
5: โอเคโอเคคุ้นๆอยู่เขาที่แล้วได้อะไรไปครับ
13: ได้อภัยเมาส์กับสบู่เหลวค่ะเดือนมกรา
5: โอเคมกรากุมเกินแล้วเนาะ
13: โทรไม่ค่อยติด
5: อ่ะแล้วตัวไหนชอบตัวไหนมากกว่ากันระหว่างอภัยเมาส์กับอะไรนะ
13: ใช่ชอบทั้งคู่เลยค่ะ
5: ชอบทั้งคู่เลย
13: สบู่นะใช้แล้วสบู่ใช้แล้วมันลื่นๆดีอะค่ะ
5: อ๋อ
13: ค่ะอภัยเมาส์นี่ก็ถวายพระไปค่ะ
5: โอเค
7: สาธุค่ะ
5: ดีจังดีจังดีจัง
13: ด็อกเตอร์คะจะถามว่าน้ำตาลกรวดกับน้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลกรวดนี่เขามีประโยชน์ยังไงคะ
7: มันก็ให้ความหวานเหมือนกันแต่ไหนเขาทำให้มันบริสุทธิ์ขึ้นนะคะแต่ก็คือน้ำตาลทรายโครงสร้างมันก็คือน้ำตาลทรายนี่แหละค่ะ
5: น้ำตาลกรวดจะเป็นธรรมชาติมากกว่า
13: ใช่
5: ไหมด็อกเตอร์
7: ค่ะ
5: ครับ
13: ค่ะฟังพระทั้งเทศสมัยก่อนพระพุทธเจ้านั่งฉันน้ำมะม่วงกับน้ำตาลกรวดก็เลยเอ๊ะน้ำตาลกรวดมีแค่ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล
5: ใช่ๆมันมีมาก่อนน้ำตาลทรายครับ
13: ค่ะอ๋องั้นเราก็ใช้น้ำตาลกรวดดีกว่าเน
7: าะมีความบริสุทธ
5: ิ์กว่าใช่ใช่เดี๋ยวบริสุทธิ์กว่าธรรมชาติกว่าครับ
13: ค่ะขอบคุณดร.ต้อมมากค่ะ
5: ครับผม
13: ค่ะสวัสดีค่ะอารมณ์ด้วย
5: สุดท้ายสุดท้ายมีเวลานิดเดียวแล้วด่วนเลยจิ๊ดเจอติดแล้วติดแล้วติดแล้วครับมีชื่อมีชื่ออยู่ไหม
14: มีค่ะ
5: คุณ
14: ประชุมทรัพย์สิน
5: ค่ะคุณประชุมนี่ก็คนเก่งตัวที่ถูกใจที่สุดของคุณประชุมคือตัวไหนครับ
14: แชมพูค่ะ
5: แชมพูสระผม

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัลอีกสักครู่กรุณาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัล
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเอเชียแปซิฟิกเทรดฟาซิลิเทชันฟอรัมครั้งที่12ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครว่าการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความท้าทายของการค้าโลกยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือที่ผ่านมากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งพัฒนากรอบกฎหมายรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการค้าดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งเสริมแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าโดยเฉพาะสำหรับ SME การผลักดันการค้าปลอดเอกสารการใช้ข้อมูลดิจิทัลข้ามพรมแดนและลดการใช้กระดาษเพื่อบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นวาระแห่งชาติโดยใช้ยุทธศาสตร์เชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลกสร้างพันธมิตรการค้าเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่ได้รับความเชื่อถือของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างเต็มตัวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันบริการเครื่องบินน้ำเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนำร่องเส้นทางกระบี่ภูเก็ตภายในปีนี้เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาสนามบินกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยเตรียมเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำหรือซีเพลนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่เกาะและพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำจะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เบื้องต้นกำหนดให้พื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นจุดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มทดลองบินในเส้นทางกระบี่ภูเก็ตโดยบริษัทไทยซีเพลนได้ภายในสิ้นปีนี้ส่วนบริษัทสยามซีเพลนจะสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมย้ำว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการรวมถึงรองรับภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะทำให้บริการนี้เกิดขึ้นได้จริงตามกรอบเวลาที่วางไว้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรสิทธินมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมพร้อมเตรียมขยายโครงการจนถึงนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3คาดการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้
6: นายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้แทนจากสหกรณ์โคนมไทยมิ้วจำกัดและสหกรณ์โคนมมวกเหล็กเพื่อหารือสิทธิ์การจำหน่ายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโดยเน้นย้ำการจัดสรรสิทธิ์ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรและสหกรณ์แต่ละแห่งจะต้องดูภาพรวมให้ตรงตามหลักเกณฑ์เป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนขณะนี้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดอยู่ระหว่างการจัดสรรสิทธิ์ในพื้นที่คงเหลือเตรียมเสนอแผนขยายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อช่วยระบายนมส่วนเกินและเพิ่มโควต้าการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโดยได้ประสานงานไปยังสำนักงบประมาณและสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทราภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและธาตุชีวิตครับ

ูดถึงครูวินัยจุลบุษปะเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าอยากฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วล่ะนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงนึงบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับพูดถึงฝนเดือนมิถุนายนนะครับเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะตกเยอะจริงๆเข้าหน้าฝนตั้งแต่ช่วงของเดือนกลางเดือนพฤษภาคมแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกมรสุมต่างๆเนี่ยพาดผ่านเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกในเดือนมิถุนายนก็ยังคงต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่หลายคนส่งเป็นโพสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณียบัตรขายปรับตราบใดที่มีโพสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับแต่ว่าเดือนมิถุนายนนี้ไม่มีคำถามอะไรเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

ก่อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวญด้วยนะครับ

วันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมสัตว์เนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมาเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้นะครับแต่ว่าอย่างเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์วันที่22แล้วก็29เนี่ยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราก็ไปสร้างสุขทางเสียงเพลงนะครับ PRD Music Therapy นะฮะให้กับโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็เมื่อล่าสุดเลยเมื่อวันศุกร์ที่29นะครับศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละที่ห้องประชุมแสงสิงแก้วนะครับชั้น4โรงพยาบาลศรีธัญญาทำเอาคนที่เขาไปร่วมไปรับบริการของโรงพยาบาลทั้ง2ที่นะไม่ว่าจะเป็นจุฬาภรณ์หรือว่าศรีธัญญาเนี่ยมีความสุขมากนะครับนอกจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ยังมีศิลปินอื่นๆด้วยเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่29เนี่ยพอดีมันตรงกับถนนดนตรีไลฟ์ของเราด้วยเนี่ยนะครับมีหญิงทิติการด้วยนะครับไปแล้วก็อีกหลายๆคนเลยมีดีเจจาก FM 98.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กไปด้วยนะครับก็ได้ฟังเพลงกันอย่างเรียกว่าไพเราะจุใจกันเลยทีเดียวครับ

สมมุติว่าเขารักเสียงของคุณชมชัยอรุณฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงเนี่ยมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทองให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณีย์บัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปคุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทรภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโหเยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทรภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทรภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครัวโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่สวทของเรานะวันวิทยุกระจายเสียงในครัวโศกไม่เคยพลาดเลยนะครับเวลาเชิญมาท่านก็จะมาตลอดอีกเพลงหนึ่งเอาความฝันอันสูงสุดของท่านยันยงเสรานนท์แล้วกันนะครับมาทิ้งท้าย2เพลงแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเพลงประทับใจสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเราจะเริ่มจากการทำจิตของเราให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติใช้วิธีนี้เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านในนึกถึงการตรัสรู้ของท่านยังไงนะตรัสรู้คือแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันอย่างไหนอย่างไหนโอ้บุญที่สร้างมาตลอดหลายอสงไขยกับ20มุนาเอาอยู่ที่หลังจากพยากรณ์ก็4อสงไขยบารมี10ทัศน์ในทั้งขั้นธรรมดาขั้นอุกฤษ30อย่างอย่างนั่นนี่โน่นคุณสมบัติอะไรบ้างวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขะโตคือผู้ไปด้วยดีไปที่ไหนความดีความงามมีหมดนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการตรัสรู้นะว่าคนที่ตรัสรู้แล้วไปตรงไหนดีหมดเรานึกถึงการตรัสรู้ของท่านการตรัสรู้ตรงไหนตรงที่เป็นพุทโธนี่ไงอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพุทโธภควาติพุทโธตรงนี้คือความรู้ความตื่นความเบิกบานพุทโธมี3ระดับท่านผู้ฟังสัมมาสัมพุทโธในการ1ปัจเจกพุทโธในการที่2อนุพุทโธในการที่3อนุพุทโธก็คือคนที่ตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อนุพุทโธตามท่านคนที่ตรัสรู้คนแรกคือพระพุทธเจ้าคือพุทโธนี้ถ้าเราบอกว่าพุทโธเนี่ยมาให้เอาสัมมาสัมพุทโธให้เรานึกถึงพุทโธนี้ยังไงนึกถึงพุทโธฉันก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยอนุพุทโธฉันก็ยังไม่ได้ทำไงเราก็เอาคำว่าพุทโธนี่มาท่องไว้ก่อนจำชื่อนี้ให้ได้พุทโธพุทโธไว้ในใจนึกพุทโธไว้พอเรานึกพุทโธอยู่ในขณะนั้นบางทีเราก็ได้ยินเสียงบ้างเพราะเรามีหูเราเปิดตาลืมตาอยู่เราก็เห็นภาพด้วยแล้วถ้ามีใครทำมีกลิ่นอะไรเขาทำกับข้าวหรือรถขยะผ่านมาเราก็ได้กลิ่นนั้นด้วยลมอาจจะพัดกลิ่นของหอมของเหม็นมาเราก็ได้กลิ่นแน่นอนถ้ามันมีอากาศร้อนหรืออากาศเย็นเราก็จะรู้สึกตัวด้วยในขณะที่เรานึกพุทโธอยู่เราก็จะรู้สึกสิ่งต่างๆรอบตัวของเราไปด้วยอยู่ประเด็นตรงนี้คือเราไม่ต้องไปบังคับสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดเฮ้ยว่าคุณต้องเงียบสิคุณต้องอย่าทำกลิ่นสิคุณอย่าทำเสียงสิไม่ต้องเพราะอะไรแค่เราไม่ลืมพุทโธก็พอเพราะสิ่งเหล่านั้นบางทีเราไปบังคับควบคุมกฎเกณฑ์อะไรเขาไม่ได้นะเช่นข้างบ้านเขาทำกับข้าวคุณจะไปบอกเขาอย่าทำหรอมันก็ไม่ได้แล้วเราทำยังไงเราตั้งสติไว้อยู่กับอะไรอยู่กับพุทโธไม่ลืมพุทโธก็พอการไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินก็คือมีสตินั่นเองมีสติก็คือไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินสติมันจึงตรงข้ามกับความเพลินนั่นเองถ้าเรามีสติก็คือไม่เพลินถ้าเราเพลินไปคือเราไม่มีสติในที่นี้เราไม่ต้องไปเพลินตามเสียงไม่ว่าจะชอบใจไม่ชอบใจไม่ต้องไปเพลินตามความคิดไม่ต้องไปเพลินตามกลิ่นแต่ให้ไม่ลืมพุทโธไว้ก็พอเราไม่ลืมพุทโธนั่นคือพุทธานุสติแล้วนะพอไม่ลืมแล้วมีพุทธานุสติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามฝังเป็นพุทธานุภาพก็คือเราจะได้ความปราบปลื้มอิงอัตถะจะได้ความปราบปลื้มอิงธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรายังไม่ได้ปีติปราโมทย์แสดงว่าห่วงของกุศลธรรมที่เรากำลังนึกถึงอยู่นั้นมันยังไม่ต่อเนื่องมันยังไม่ไปตลอดสุดเส้นทางได้เราต้องทำให้ต่อเนื่อง
ฉันใช้เรียกกันว่าดำเนินไปตรงพอกระแสจิตของเรามาในกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องดำเนินไปตรงจะได้ความรู้สึกอิงอัตตาอิงธรรมะคืออัตเวทธรรมเวทความปรับเรื่องนี้จะได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อปีติเกิดกายย่อมมีความสงบระงับผู้มีกายระงับย่อมเสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเราทำจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้แล้วรักษาจิตที่เป็นสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังหัวข้อธรรมะในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ไม่ให้ความรู้จำนั้นกลายมาเป็นปัญหาคือรู้มากแต่แก้ปัญหาไม่ได้เราจึงต้องมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งขึ้นไปได้เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของคลังพระสูตรที่ข้าพเจ้ารวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์เอาไว้ว่าถ้าเรามีเงินหรือเราจะต้องการเงินคุณจะเอาเงินไปทำอะไรเราต้องมีวิธีคิดต้องมีวิธีใช้จ่ายต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ทุกหวังเพราะไม่งั้นจะเป็นยังไงเราจะกลายเป็นทาสของเงินนะเงินนี่มันจะมาใช้เราแทนแต่เราไม่รู้จักใช้มันให้เป็นมันนั่นแหละจะมาควบคุมจิตใจของเราได้โดยในข้อแรกก็จะพูดถึงว่าเงินทองที่เราจะไปหามานั้นถ้าหามาแล้วควรจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วก็ควรจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้ใช้อย่างนี้อย่างนี้จะมีปัญหาได้โดยหัวข้อแรกนั้นมาในพระสูตรที่ชื่อว่าอาทิยสูตรเป็นเรื่องของเหตุผลที่เราควรจะมีเงินทำไมคุณควรจะเป็นคนมั่งคั่งมีเงินทองคือคำว่ามีเงินทองนี่ไม่ใช่หมายความว่าต้องมีมากอย่างเดียวนะมีน้อยก็ได้นะมีน้อยก็คือมีเนาะจะมีมากหรือมีน้อยถ้ามีแล้วควรจะต้องเป็นอย่างนี้หรือถ้ามีน้อยแล้วต้องการจะมีมากก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าบางคนผู้ฟังตอนมีเงินน้อยอยู่ก็ทำแบบดีๆไงแต่พอเริ่มมีเงินมากแล้วดันไปทำไม่ดีไม่ดีไงไม่ทำสิ่งที่ควรทำอย่างเงี้ยมีปัญหาอันนี้จะไม่ดีโดยหัวข้อที่ท่านให้ไว้ก็จะแยกออกเป็น5ประการเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายอาทิยสูตรถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรฟังคำอธิบายนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปฟังแม่บทต้นพระสูตรนั้นอีกทีหนึ่งโดยท่านแจกแจงไว้5ประการอาทิยะนี่ก็คือประโยชน์นั่นเองประโยชน์5ประการที่จะเกิดขึ้นจากโภคทรัพย์ที่เรามีเงินเนี่ยได้ประโยชน์นะถ้าไม่มีเลยจะทำพวกนี้ต่อไปนี้ไม่ได้ในข้อที่1จะสามารถบำรุงในข้อที่1ข้อที่2จะเป็นการบำรุงเป็นการเลี้ยงไล่มาจากวงภายในคือตัวเองมารดาบิดาบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรคนใช้วงข้างในครอบครัวของเราวงในให้สามารถอยู่เป็นสุขให้อิ่มหนำมีความอยู่เป็นสุขโดยถูกต้องได้แล้วการหาโภคทรัพย์นั้นก็ต้องประกอบโดยธรรมได้มาโดยธรรมด้วยนะอันนี้จะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น
คือหาได้มาด้วยโดยทำแล้วก็ยังเอามาใช้จ่ายโดยอยากจะเปรียบเทียบส่วนต่างคือส่วนที่ไม่ดีเนี่ยนะหนึ่งถ้าหาได้มาโดยไม่ได้โดยทำคืออาธรรมผิดธรรมะเช่นโกงเข้ามาเบียดเบียนเข้ามานี่คือไม่ดีละข้อที่หนึ่งเราก็ยังตระหนี่ไม่รู้จักใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เหมาะสมวงในเนี่ยไม่ได้รับเลยอันนี้คือไม่ดีสองส่วนเปรียบเทียบกับอันนี้ที่ดีควรทำนั้นก็คือหาทรัพย์ได้มาโดยทำด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเอาเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยทำแล้วยังไงเอามาบำรุงและใช้จ่ายให้เหมาะสมในครัวเรือนดังนั้นการใช้จ่ายให้เหมาะสมในครัวเรือนท่านผู้ฟังก็ต้องเปรียบเทียบอะไรที่มันไม่เหมาะสมอ่ะไม่เหมาะสมก่อนก็คืออะไรมาตั้งแต่ไม่ใช้เลยนี่คือตระหนี่ใช่ไหมหรือถ้าใช้มาในลักษณะที่ก่อให้เกิดการผิดศีลเช่นกินเหล้าหรือเบียดเบียนสัตว์ในการที่จะไปซื้อเครื่องมือมาล่าสัตว์อย่างนี้อันนี้ไม่ถูกละก็ต้องซื้อใช้จ่ายในลักษณะที่จะให้เหมาะสมโดยธรรมนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็เป็นลักษณะการใช้จ่ายเหมือนกันจะเป็นวงนอกต่อไปอีกเดี๋ยววงนอกต่อไปอีกก็คือเพื่อนฝูงคู่ค้าจินตธรรมธุรกิจเราต้องมีเพื่อนมีวงธุรกิจของเราก็ต้องใช้จ่ายบำรุงให้เป็นไปโดยธรรมด้วยเงินที่หามานั้นก็ต้องได้โดยธรรมด้วยทีนี้ตรงนี้แหละที่ว่าบางคนก็จะดูแลแต่ครอบครัวอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ใช้จ่ายดูแลในวงข้างนอกต่อไปอีกดังการที่เราไม่ได้ใช้จ่ายดูแลวงข้างนอกต่อไปมันก็ไม่ควรแต่ถ้ามีเงินทองสามารถควรทำได้ซึ่งลักษณะการใช้จ่ายตรงนี้นะท่านฟังกับเจ้าอยากจะให้ท่านฟังคิดอย่างนี้ว่าคนที่จะใช้จ่ายเงินแบบนี้ถ้าดูตามหลักการแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะต้องเกี่ยวกับเงินน้อยหรือเงินมากเนี่ยคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันมีเงินน้อยเงินน้อยนี่เท่าไหร่อีกคนหนึ่งบอกว่าฉันมีเงินมากเงินมากนี่เท่าไหร่น้อยมากว่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสไว้ในที่นี้เลยนะบางคนบอกแสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่มันน้อยแสนหนึ่งใช้ไม่กี่วันก็หมดแล้วโอ้ยบางคนพูดอย่างนี้เพราะเขาคนร่ำมั่งคั่งร่ำรวยแต่แสนหนึ่งสำหรับบางคนเนี่ยมันมากนะแสนหนึ่งนี่ฉันใช้ได้เกือบทั้งปีอะคุณใช้ยังไงใช้เกือบทั้งปีแสนหนึ่งเขาคิดว่าเป็นเงินมากสำหรับอีกคนหนึ่งเป็นเงินน้อยเพราะฉะนั้นที่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับมากหรือน้อยดูฟังมันอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งจ่ายยังไงเพราะว่าคนที่มีเงินเป็นพันล้านนะสมมตินะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจนด้วยซ้ำแต่เขาไปเปรียบเทียบกับคนที่มีแสนล้านฉันยังจนอยู่ตั้ง 99,999 ล้านถ้าเกิดจะตรงตัวเลขมันหายไปอ่ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะเขาก็จะรู้สึกจนอยู่ตั้งแต่เขามีพันล้านน่ะในขณะที่คนที่มีหมื่นหนึ่งเขาได้เงินแสนมานี่โอ้เขารู้สึกว่าเขารวยเลยเขาแบบมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาทันทีมีแสนหนึ่งอีกหนึ่งหมื่นฉันรวยแล้ววันนี้ความจนความมั่งคั่งร่ำรวยมันเป็น perception เป็นมุมมองฉะนั้นที่นี้น้อยก็ตามมากก็ตามเราแบ่งจ่ายให้มันเหมาะสมอย่างเช่นบำรุงตนเองบำรุงบิดามารดาอาจจะซื้อรถสักคันหนึ่งอ่ะฉันจะขับเนี้ยแต่คนมีเงินมากคุณก็ซื้อรถที่มันราคาแพงได้ใช่ไหมแต่คนมีเงินน้อยกูทำไรก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ยากแต่จะใช้อ่ะแต่มันพอใช่ไหมก็ซื้อมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าบำรุงคนอื่นนะบางทีญาติมิตรพี่น้องเราอาจจะต้องไปเลี้ยงดูไปอะไรบ้างเอาแต่คนที่มีเงินมากเขาก็พาไปเที่ยวต่างประเทศเลยไปแล้วจัดทริปกันไปปีนี้สักสองสามครั้งไปญี่ปุ่นบ้างไปเกาหลีบ้างนั่นนี่โน่นไปเที่ยวนั่นเที่ยวทีหนึ่งมันหลายแสนได้แต่ว่าถ้าคนมีเงินน้อยทำไงเราก็มาทำกับข้าวกินกันวันนี้ใช้เงินไม่มากมาเลี้ยงส่งนั่นนี่ให้เหมาะสมก็ใช้เงินไม่มากก็ได้แต่ทำหน้าที่ให้มันถูกกันนี่นี่คือประการที่สองถือว่าเราเป็นคนมั่งคั่งเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ทำหน้าที่สองหน้าที่นี้นะคุณบกพร่องนะ
บกพร่องในการที่มีเงินซึ่งการพร่องในการที่มีเงินคืออะไรคนจนเพราะคุณพร่องแล้วแต่ถ้าคุณไม่พร่องคุณมั่งมีเติมขึ้นได้แต่สองประการแรกคือเรื่องการใช้จ่ายกับวงในคือครอบครัวของเรากับวงนอกคือญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงทั้งหลายในประการที่3ถัดมาท่านผู้ฟังเป็นการใช้จ่ายทรัพย์ในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาทที่เป็นแกะดำทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายเหล่านั้นคำว่าทำตนให้ปลอดภัยมันก็เริ่มมาตั้งแต่ว่ายังไงไม่ให้เกิดคดีความอะเช่นคุณก็จ่ายภาษีไปสิจ่ายภาษีให้ถูกต้องเหมาะสมก็มีเงินรายได้ก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งหรือการที่จะต้องจ่ายค่ายามการที่จะมีการคุ้มครองป้องกันบางทีต้องให้ไปเรียนหลักสูตรบางอย่างสำหรับทายาททายาทคนนี้มันเป็นคนไม่ดีส่งไปเรียนหลักสูตรบางอย่างให้เขาเป็นคนดีขึ้นอันนี้ก็เราต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะป้องกันภัยซึ่งถ้าคนมีเงินน้อยหรือมากก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมได้นะนี่คือข้อที่3ในการป้องกันภัยในลักษณะนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเช่นตัวบางคนที่มีเงินทองมากมายแล้วสร้างเขาสร้างบ้านนะโอ้สร้างรั้วนี่สูง3เมตรอ่ะสร้างรั้วสูง3เมตรแล้วปิดทึบหมดเลยนะไม่ให้คนเห็นข้างในเลยโอ้ยเนี่ยมันต้องปกปิดแล้วเปล่าเนี่ยนั่นนี่โน่นเขาคิดไปใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองดูโดยธรรมะนะถ้าเงินทองที่เขาหามาได้เป็นได้โดยธรรมแล้วเขารู้จักที่จะป้องกันอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นก็ตามอันนี้เป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเป็นลักษณะของหน้าที่ที่จะต้องทำด้วยซ้ำเราถ้างั้นคนจนไม่รู้จะป้องกันตัวยังไงจะทำยังไงคือรูปแบบมันก็แตกต่างกันนะในความที่ว่าถ้ามีเงินทองไม่เท่ากันเอาแค่ซื้อรถอ่ะหรือกินอาหารอย่างเงี้ยคนที่มีเงินทองมากเขาก็ไปกินโอมากาเสะฮะมื้อละเป็นหมื่นอ่ะคนที่มีเงินทองน้อยก็ใช้จ่ายได้กินข้าวทำไมฉันจะกินไม่ได้ฉันก็ซื้อข้าวมาทำเองฉันก็กินได้ก็อิ่มเหมือนกันอร่อยด้วยเขาก็กินแบบนี้รูปแบบเขาก็แตกต่างกันไปใช่ปะส่วนประการที่4นั้นทำพลีกรรมคำว่าพลีกรรมนั้นคือหมายถึงว่าให้เปล่าไม่ได้คิดหวังเอาคืนคือจะแตกต่างกับการบำรุงตนเองบำรุงมิตรอมาตย์พวกนี้การบำรุงเนี่ยคือบางทีเราไม่ได้ให้เงินสดแต่ว่าให้หน้าที่กิจกรรมอะไรที่เราควรแจกจ่ายซื้อของทำอะไรให้เหมาะสมแต่พลีกรรมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับให้เปล่าไปเลยไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนพลีกรรมเป็นลักษณะที่ทำเป็นแบบว่าบูชาด้วยซ้ำจะสละออกให้ไปที่ท่านกำหนดไว้ก็จะมี5อย่างด้วยกันคือญาติพลีคือการสงเคราะห์ญาติอิทธิพลีคือการสงเคราะห์แขกอุปเปตพลีคือการสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วราชพลีคือการสงเคราะห์ชาติและเทวตาพลีคือการสงเคราะห์เทวดาพลีกรรมคือสงเคราะห์อย่างที่ว่าให้เปล่าไปเลยเช่นถ้าญาติคนนี้เขาเดือดร้อนจะไม่ใช่ให้ยืมมาไม่ต้องแล้วให้ไปเลยอันนี้เป็นญาติพลีสมควรทำได้อยู่แขกที่มาบ้านเราต้องต้อนรับในการต้อนรับนั้นใช้งบประมาณตรงไหนก็จะตรงส่วนที่4นี่คือทำพลีกรรมก็จะมีส่วนที่เป็นอิทธิพลีคือสำหรับแขกที่มาน้ำเตรียมอะไรไว้เขาจะกินอะไรนั่งตรงไหนอันนี้เราต้องเตรียมไว้ผู้ที่ให้อันที่3คือทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วเนี่ยทำบุญให้ท่านแต่ก็ว่าทำบุญนี่คือให้ทานให้สิ่งของในนามของท่านให้กับผู้ที่ควรรับทักษิณาทานนี่คือข้อที่4ในข้อย่อยที่3ส่วนราชพลีคือสงเคราะห์ชาติหมายถึง
ถ้าชาติประเทศมีอะไรที่ต้องร่วมมือกันทำในการทำกิจอันใดอันหนึ่งให้สำเร็จเพื่อเราช่วยเหลือกันตรงนี้โดยการออกเงินให้แต่เช่นเขาจะสร้างกำแพงเราก็ช่วยด้วยเช่นเขาจะสร้างโรงพยาบาลเราก็ออกเงินช่วยด้วยนี่คือถือว่าเป็นการสงเคราะห์ชาติให้ทุกคนในชาติส่วนรวมนั้นได้รับประโยชน์ไปนี่ข้อย่อยที่สี่ส่วนข้อที่5คือการบูชาเทวดาบูชาเทวดานี่มี2นัยยะทั้งหมดวังจะเป็นลักษณะที่คุณทำการบวงสรวงก็คือแบบว่าเขาตั้งโต๊ะเลยเอาผลไม้มาจุดธูปปักไปอะการเสียเงินทำตรงนี้ในเทวดาปรีนัยยะที่1ส่วนนัยยะที่2ในหัวข้อย่อยที่5นี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันสมาธิสัมก็คือคนที่ดีๆคนที่ดีเหมือนเทวดาแต่คนที่ทำเพื่อคนอื่นคนที่อุทิศตนในการทำความดีแล้วเราจะสงเคราะห์เขาอ่ะอันนี้จัดอยู่ตรงนี้เลยคือเทวตาปลีส่วนประการที่5ทุกหวังเป็นการให้ทานชนิดที่มีผลสูงยิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีบุญมากกว่าทำปลีกรรมแต่ทั้งสองอย่างในข้อที่4ข้อที่5เนี่ยเป็นการให้เหมือนกันนะไม่ได้หวังเอาคืนไม่ได้ให้ยืมแต่ข้อที่4เนี่ยให้แบบสงเคราะห์ให้แบบช่วยเหลือให้แบบให้เปล่าให้แบบว่าไม่ได้หวังผลอะไรบุญก็ได้อยู่แน่นอนแต่ได้ในระดับที่มันจะได้ก็ได้พอได้บ้างเพราะว่าอย่างสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกก็ได้ได้บุญอยู่แต่ถ้าจะเอาบุญหนักๆจริงๆแต่บุญชนิดที่เรียกว่าเหมือนน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรจะมาเปรียบเทียบว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยนี่ตรงข้อที่5คือการให้ในผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เว้นจากความมัวเมาเป็นผู้ไม่ประมาทมีขันติโสระจักคือความอดทนและความสงบเสงี่ยมแต่ทำจิตให้ดีมีกิเลสน้อยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเอาทรัพย์ที่เราหาได้มาโดยธรรมเนี่ยให้กับท่านเหล่านี้วันนี้จะมีผลเป็นเบื้องสูงที่จะเป็นนัยยะที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปนะว่าดีนี่ดียังไงแต่ผลห่วงของบุญในปุญญาภิสันทสูตรที่เป็นพระสูตรที่5ในซีรีส์นี้เนี่ยมันมากนั่นคือในประการที่5ว่าเราควรจะให้อย่างนี้ไม่ว่าเราจะมีเงินน้อยหรือเงินมากเราสามารถทำหน้าที่ทั้ง5ประการนี้ได้แน่นอนทำตามสัดส่วนที่ควรจะทำมีน้อยก็ทำได้น้อยมีมากก็ทำมากแต่ถ้ามีแล้วหน้าที่5อย่างนี้บกพร่องไปอันใดหนึ่งถือว่าคุณไม่ได้ประโยชน์จากเงินทองที่คุณมีเลยบางคนมีน้อยแล้วก็ไม่ได้ทำ5อย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์จากเงินที่มีน้อยนั้นบางคนมีมากแล้วไม่ได้ทำ5หน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ทำแค่2อัน3อันเช่นไม่ได้ทำญาติปลีไม่ได้ไถ่ทานแต่ว่าบำรุงตนเองแต่ไม่บำรุงคนอื่นแล้วก็พร่องไปเรียกว่าไม่ได้ทำหน้าที่4อย่างนั้นให้สมบูรณ์ก็ไม่ได้ประโยชน์จากเงินที่ตัวเองมีเต็มที่ถือว่าจนแต่ถ้าใครได้ทำทั้ง5หน้าที่นี้เงินทองของใครหมดไปสิ้นไปโดยเหตุ5ประการนี้ล่ะทุกฝังถือว่าได้ประโยชน์จากเงินนั้นเต็มที่คุณเต็มเลยเต็มนี่หมายถึงอะไรมั่งคั่งไงร่ำรวยมีตัวเลขในบัญชีเท่าไหร่ก็ตามถ้าใช้จ่าย5หน้าที่นี้ให้ครบตัวเลขในบัญชีของคุณเนี่ยมั่งคั่งเลยสำหรับคุณมันมีแต่จะเพิ่มไม่มีลดไม่ว่าตัวเลขนั้นจะเท่าไหร่ก็ตามนะทุกฝั่งนะอันนี้คือความที่ว่ามั่งคั่งร่ำรวยมันจะต้องมีใช้ออกไปใน5นาทีนี้แล้วคนได้เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในพระสูตรถัดมาเลยแล้วก็ที่42ถัดกันเลยบอกว่าคนเนี้ยจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อคนอื่นๆอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสงเคราะห์คนอื่นๆทั้งหลายเรียกว่าเป็นสัปปุรุษเพื่อกูลทั้งคนวงในคนวงนอกคนที่จะได้ประโยชน์จากโภคทรัพย์ของเขาพระ
พุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเมฆแต่เมฆที่มันลอยมาเป็นเมฆฝนเนี่ยทำข้าวกล้าทั้งไร่ทั้งบริเวณนั้นให้เต็มไปด้วยน้ำงอกงามอย่างดีโอ้โหเป็นประโยชน์มากๆหรือเปรียบเหมือนกับสระโบกรณีนะฟังสระโบกรณีที่มีน้ำใสเย็นมีท่าลงราบเรียบมีพืชพันธุ์ไม้มีนกมีผลไม้อะไรอยู่ต่างๆแล้วคนก็ลงไปอาบน้ำดื่มน้ำกินผลไม้อะไรต่างๆได้ผู้มีประโยชน์อย่างนี้แต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับเมฆฝนและในนี้คือเปรียบตรงข้ามนะเปรียบเทียบส่วนตายทุกฝั่งได้เห็นถ้าเมฆฝนหมายถึงว่ามันดำๆมาแล้วเนี่ยลอยมาเลยแต่ไม่มีฝนตกเลยโธ่ชาวนาเขาว่าหงอยเลยนี่โอ้ยทำไมข้าวกล้าอันต่างๆฉันไม่ได้น้ำเลยหรือเหมือนสัตว์โบกรณีที่มียักษ์น้ำมันก็เรียกว่ารากศพคือผีเสื้อสมุนอะไรเขาเฝ้าเอาไว้พอมียักษ์น้ำเฝ้าเอาไว้ต่อให้สวนนั้นสัตว์โบกรณีนั้นมีน้ำเย็นมีผลไม้อะไรต่างๆกินได้ไม่มีใครไปใช้เลยเพราะว่ายักษ์มันเฝ้าเอาไว้ดิมันก็ไปใช้ไม่ได้ก็เลยโอ้เสียดายของเป็นของที่ไม่ดีคือถ้าจะเปรียบเทียบคือเหมือนคนตระหนี่ไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ใน5หน้าที่นี้ให้เหมาะสมหรือว่าถ้าหามาก็หาได้มาโดยไม่เป็นธรรมนี่คือเปรียบเทียบส่วนตายท่านผู้ฟังเห็นแล้วกลับมาว่าถ้าเราใช้อย่างนั้นอย่างถูกต้องถูกวิธี5อย่างเราจะเป็นคนที่ชื่อว่าสงเคราะห์คนอื่นได้จะเป็นคนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นสัตบุรุษหรือสัตบุรุษคือคนดีนั่นเองจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อคนหมู่มากอย่างที่ว่าทีนี้จะทำยังไงล่ะท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งโภคทรัพย์อย่างที่ว่านั้นจะเป็นพระสูตรถัดมาในหมวดนี้ข้อที่43ชื่อว่าอิทธสูตรพูดถึงสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นก็คืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์5อย่างถ้าจะเพิ่มไปอีกนะก็จะเป็นปฏิภาณธนสารสมบัติโภคะก็คือหมายถึงพวกเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งที่จะกินใช้สอยต่างๆอย่างดีอันนี้คือโภคสมบัติกับธนสมบัติธนนี่ก็จะเป็นลักษณะตัวเงินเป็นแบบเช่นเงินสดเงินทองทองคำที่ดินอะไรพวกนี้ก็เรียกเป็นธนสารสมบัติกับโภคสมบัติมันก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งแต่ก็จะหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยโดยสิ่งของหรือโภคทรัพย์กับโดยตัวเลขเป็นคือธนสารสมบัติยังรวมถึงปฏิภาณด้วยนะอย่างที่เขามักจะพูดกันอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารสมบัติโภคทรัพย์โอ้โหทุกอย่างเลยเนี่ยนี่คือรวมเป็นความสุขที่น่าปรารถนาอายุวรรณะสุขะยศสวรรค์แต่พระเจ้าตรัสในพระสูตรนี้อยู่5อย่างถามว่าสิ่งที่น่าพอใจเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่งใครๆก็อยากได้ด้วยล่ะในโลกนี้เป็นของที่จะเรียกว่าหาได้ยากก็ใช่คือไม่ง่ายแต่เพราะว่าบางคนมันก็มีบางคนมันก็ไม่มีถ้าง่ายทุกคนก็ได้หมดใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ง่ายก็ยากสำหรับบางคนทีนี้ยากอย่างนี้แล้วใครๆก็อยากได้แต่ถ้ามันจะได้ด้วยการอ้อนวอนด้วยการขอร้องด้วยความปรารถนาอย่างเดียวแล้วเนี่ยในโลกนี้มันจะมีใครเสื่อมจากอะไรท่านผู้ฟังตัวอย่างเช่นความสุขอย่างเงี้ยถ้าฉันปรารถนาความสุขฉันก็เลยได้ความสุขเลยฉันอ้อนวอนต่อสมเด็จองค์นี้นะด้วยแบบพระพุทธรูปอ่ะหรือต่อต้นไม้ต้นมะขามนี้หรือต่อต้นโพนี้แล้วก็สำเร็จเลยโอ้ยมันจะไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะไม่มีใครอยู่ในโรงพยาบาลเลยท่านผู้ฟังคดีความในศาลนี่เขาไม่ต้องมีเลยเลิกหมดแต่โลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมามันไม่ใช่อาศัยเพราะความอ้อนวอนเพราะความปรารถนาเพราะความขอร้อง
ม่ใช่แต่ต้องมีเหตุมีปัจจัยเลยในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนถึงว่าละอะไรล่ะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ก่อนที่จะไปถึงว่าอะไรจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเราต้องตั้งจิตให้ถูกก่อนด้วยซ้ำตัวบังเพราะว่าถ้าเราตั้งจิตว่าฉันจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพื่อให้เป็นเหตุแห่งอายุคุณคิดผิดเลยนะยังไงนะเอาก็ฉันสร้างเหตุให้มันถูกแล้วไงแต่คิดผิดไงสร้างเหตุถูกแต่ตั้งจิตผิดอันนี้จะนำมาซึ่งความทุกข์ได้ไอ้ที่ตั้งจิตผิดเนี่ยก็คือปรารถนานั่นแหละปรารถนาว่าอยากได้สิ่งนี้คือความสุขก็เลยทำเหตุเพื่อความสุขเอาก็ไม่ถูกอะฟังดูผิวเผินเหมือนจะถูกนะท่านผู้ฟังแต่ตั้งจิตแบบนั้นมันผิดทำไมผิดเพราะบางทีเราสร้างเหตุแห่งความสุขเรายังไม่ได้ความสุขเลยแต่ถ้าเราอยากเราจะทุกข์ทันทีมันเป็นเรื่องของ expectation ท่านผู้ฟังคือความคาดหวังมันคือความอยากนั่นแหละถ้าเราอยากได้ต่อให้เราอยากได้สิ่งที่ถูกต้องกับตานะเช่นฉันก็ขยันขันแข็งทำงานอย่างดีทำไมอ่ะก็หวังจะร่ำรวยมีเงินทองได้เลื่อนยศตำแหน่งไงเอาแต่พอถึงรอบที่เขาจะเลื่อนยศถึงรอบที่เขาจะเพิ่มเงินเดือนถึงรอบที่เขาจะจ่ายโบนัสไม่ได้ก็มีนะท่านผู้ฟังจุดนั้นคุณก็จะทุกข์ไงเพราะว่าอะไรอ่ะตั้งจิตผิดเอ้าอย่างนี้ยังผิดอีกเหรอที่ถูกมันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งว่าเราก็แค่สร้างเหตุแห่งความสุขนั้นยศนั้นอายุนั้นให้มันถูกแล้วก็ไม่อ้อนวอนไม่ขอร้องไม่เพลิดเพลินไม่ได้จะมีความอยากในอายุนั้นความสุขนั้นหรือสิ่งที่เราจะทำให้เกิดผลนั้นเราอย่าไปอยากในผลที่จะเกิดขึ้นแต่ให้สร้างเหตุให้ถูกต้องอย่างเนี้ยเรียกว่าตั้งจิตถูกพระพุทธเจ้าแยกแยะรายละเอียดไว้3อย่างสำหรับคนที่ตั้งจิตถูกคืออริยสาวกนะเอาเปรียบเทียบคนที่ตั้งจิตไม่ถูกกันซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือถ้าจะอ้อนวอนขอร้องอันนี้ไม่ใช่ละหนึ่งถ้าจะเพลิดเพลินคือยินดีในสิ่งที่เรายังไม่ได้อันนี้ก็สองไม่ถูกละหรือสามมีความอยากที่จะได้ในสิ่งนั้นเพิ่นแจกแจงไว้สามอย่างนะอ้อนวอนเพลิดเพลินยินดีและมีความอยากโดยที่สร้างเหตุถูกก็ตามข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยอาจจะสร้างเหตุไม่ถูกแต่ข้อสามเนี่ยถ้าสร้างเหตุถูกและยังมีความอยากเหมือนข้อสองชื่อว่าคุณก็ทำไม่ถูกเหมือนกันเพราะบางทีสร้างเหตุถูกแล้วมันยังไม่ได้อาจจะมีเด็กเส้นอาจจะมีเหตุบางประการที่ทำให้มันไม่ได้ตามนั้นน่ะอันนี้เราจะทุกข์ไงอันนี้คือไม่ถูกสิ่งที่ถูกทำยังไงอริยสาวกไม่ทำอย่างนั้นตัวหวังคนที่เขาทำถูกเป็นสัมบูรณ์เป็นคนดีเนี่ยเขาจะสร้างปฏิปทาที่ให้เกิดอายุโดยที่ไม่ได้หวังว่าผลเราจะเป็นยังไงปฏิปทาเพื่อที่ให้เกิดความสุขปฏิปทาเพื่อที่ให้เกิดยศปฏิปทาเพื่อที่ให้ไปสวรรค์ปฏิปทาเพื่อที่ให้มีธนสารสมบัติปฏิภาณต่างๆสร้างเหตุโดยที่ไม่อยากในผลเพราะถ้าอยากในผลเรียกว่ายังคล้องอยู่ในสิ่งที่เราอยากได้นั้นพอคล้องอยู่มันจะไม่ไปหมายถึงว่ามันก็จะมีอุปสรรคมันก็จะมีความลำบากของมันอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้อยากนะท่านผู้ฟังไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีอุปสรรคนะไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่มีเหตุขัดข้องนะแต่ว่าเราจะไม่ทุกข์เนี่ยเราจะมีความสบายใจผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าในโลกนี้เราไม่ได้คือบางทีมันไม่ได้จริงเช่นแต่ว่าเกิดเหตุสงครามอย่างเงี้ยนะแล้วมันสงครามยาวนานเป็นหลายๆสิบปีเนี่ยบางประการบางอย่างยศมันไม่ขึ้นหรือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมันไปไม่ได้เราไม่ได้ของที่เป็นมนุษย์ก็ตามดูฟังเรายังจะได้ของที่เป็นของทิพย์พระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงอายุทิพย์วรรณะทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์ที่ไม่ใช่ของโลกมนุษย์ซึ่งดีกว่าแน่นอนแต่คือการสร้างเหตุแล้วเนี่ยผลจะเกิดขึ้นบางทีมันเกิดขึ้นแบบไม่ได้เดี๋ยวนั้นไปในปีนั้นอาจจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาอีก
หรือต่อไปในชาติต่อไปชาติต่อไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้แบบของสวรรค์ซึ่งดีกว่าแบบของมนุษย์มากเลยเพราะอะไรเพราะไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยทูฝังการใช้เงินที่เหมาะสมในหน้าที่ต่างๆแล้วนี่เกิดบุญมากนะเกิดบุญมากแล้วถ้ามันให้ผลในชาติปัจจุบันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีโอกาสเกิดผลเนื่องจากเหตุของสังคมบ้านเมืองผู้บังคับบัญชาสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามมันออกผลในโลกมนุษย์นี้ไม่ได้แง่มุมต่างๆไม่ได้แต่เวลาไปออกผลบนสวรรค์ในภพต่อไปมันจะได้มากกว่าประมาณคือมากกว่าคนที่ว่าเอาผลนั้นมาใช้ก่อนในโลกปัจจุบันนี้แล้วไงคือเป็นหลักของดอกเบี้ยทบต้นนั่นแหละทุกฟังที่ว่าถ้าเราเก็บไว้เรื่อยๆเวลาตอนปลายๆเราไปใช้จริงๆเนี่ยโอ้มันมีผลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ได้ดีคือได้อายุได้วรรณะได้ความสุขได้ยศได้สวรรค์แน่นอนไม่ปัจจุบันนี้ก็ในเวลาต่อไปถ้าเราสร้างเหตุถูกต้องและทำจิตถูกต้องยังมีครั้งหนึ่งนะท่านฟังนะทำจิตก็ต้องถูกต้องด้วยโดยที่ไม่ให้จิตไปคล้องอยู่ในผลของเหตุที่เรากำลังสร้างอย่าให้มีความอยากในจุดนั้นรวมถึงการอ้อนวอนการขอร้องความเพลิดเพลินไปในผลที่เราต้องการนั้นด้วยพอเราตั้งจิตถูกต้องสร้างเหตุแล้วเราจะไม่ข้องขัดในสิ่งที่เหตุนั้นจะพาไปไม่ว่าจะเป็นไปในปัจจุบันชาตินี้ของมนุษย์หรือเป็นไปในอนาคตชาติหน้าของสวรรค์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกจุดหนึ่งที่พูดถึงเวลาที่เราจะให้ทานใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับอุคคะคหบดีที่ได้พูดถึงการให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจจุดนี้ที่ทำให้บางคนปฏิบัติผิดพลาดท่านผู้ฟังเอาตัวต้นบทหัวเรื่องนี้ก่อนที่อุคคะคหบดีเนี่ยที่เป็นประสูตรข้อที่43ซึ่งเป็นข้อถัดกันมาในหมวด5โดยอุคคะคหบดีได้ถวายของที่น่าพอใจหลายๆอย่างให้กับพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นขนมของเคี้ยวเนื้อสัตว์ของที่น่าพอใจทั้งหลายข้าวผ้ายังรวมถึงบางอย่างที่มันไม่สมควรแก่สมณะเช่นที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีเป็นบัลลังก์มีอะไรที่วิจิตรพิสดารของพวกนี้ไม่ควรแก่สมณะแต่ว่าท่านก็ถวายให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อาศัยความอนุเคราะห์รับให้แต่รับนี่ท่านไม่ได้ใช้นะตั้งหวังหรือรับประทานเนี่ยบางจุดท่านก็ไม่ได้ฉันรับให้เนี่ยถือว่าได้บุญแล้วคือบางคนจะเข้าใจอย่างนี้ว่าเวลาพระรับอาหารไปเนี่ยต้องเราจะได้บุญเต็มที่เลยนะถ้าท่านเอาใส่ปากนี่คิดผิดเลยเข้าใจผิดคิดผิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพระสงฆ์รับประทานโดยไม่บัญญัติบัญญัติโดยเขาถวายอะไรมากๆก็ใส่ปากมากๆโอ้ยไม่สำรวมในการบริโภคไม่รู้ประมาณในการบริโภคแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาสิ่งที่เขาถวายของให้คนที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้บุญน้อยแต่ในทางตรงข้ามถ้าถวายให้กับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูยังไงดูในการรู้ประมาณในการบริโภคบริโภคแต่ที่ควรจะบริโภคได้บริโภคพอประมาณไม่ว่าเกินไปไม่กินจนล้นคอหอยอย่างนั้นน่ะจะเรียกว่าได้บุญมากเพราะในการบริโภคนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการมองก็ได้ดมก็ได้แต่เอาอย่างนี้ก็ยังได้ถือว่าได้บริโภคแล้วไม่ใช่ว่าต้องเอาใส่ปากอย่างเดียวอันนี้เข้าใจให้ถูกก่อนเราจะได้บุญข้อนี้แต่ทีนี้พอพระพุทธเจ้ารับสิ่งที่เป็นกัปปิยะบ้างไม่กัปปิยะบ้าง
คำว่ากัปปยะเนี่ยหมายถึงว่าที่มันสมควรแก่สมณะจะบริโภคได้พอท่านรับมาแล้วไอ้ที่ไม่สมควรท่านก็ไม่ได้บริโภคไม่ได้ใช้แต่รับอุกกาบดีก็ได้บุญเวลารับอะไรที่มันน่ากินดูดีอร่อยๆแต่ท่านอิ่มแล้วท่านก็ไม่ได้ฉันแต่ท่านยังพิจารณาฉันได้ถึงกับฉันพอประมาณรับมานั้นได้บุญแล้วได้บุญแล้วแล้วก็เลยตายไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วมาพูดเรื่องนี้จุดที่เรามักจะเข้าใจกันผิดท่านผู้ฟังคือจุดที่บอกว่าถวายของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจจุดนี้แล้วเราจะบอกเฮ้ยฉันพอใจอะไรอ่ะโอ้คุณพอใจรถยนต์หรูๆรถยนต์ใหญ่ๆคันดีๆโตๆนี่เป็นของที่น่าพอใจยินดีมากเลยแล้วเราก็เลยต้องการจะถวายสิ่งนี้ให้กับพระสงฆ์เป็นต้นอ่ะทีนี้เงินคุณไม่พอทำไงโอ้ก็เอามาอยากแล้วก็ไปโกงเอามาโกงเอามาขโมยเอามาแล้วก็เลยถวายของนี้ที่เราคิดว่าเราน่าพอใจแล้วก็ให้กับพระสงฆ์หรือใครก็ตามสมมติให้กับครอบครัวก็ได้ทำในหน้าที่ที่หนึ่งทำในหน้าที่ที่สองเงี้ยนะเช่นคนเป็นพ่ออาจจะคิดว่าจะต้องอะไรดีทุกอย่างให้ลูกเนี่ยดีทุกอย่างเนี่ยมันอะไรก็รถยนต์ดีๆการศึกษาดีๆโรงเรียนดีๆดีก็เลยทำไงก็ต้องไปโกงเงินมาแล้วก็มาเพื่อที่จะให้ลูกได้ดีๆถวายหรือให้กับใครในสิ่งที่ดีๆเราก็ได้สิ่งที่ดีๆด้วยคิดผิดเลยผิดตรงไหนท่านผู้ฟังผิดตรงที่ว่าน่าพอใจตรงนี้ตีความผิดเพราะว่าสิ่งที่น่าพอใจถ้าตามกระแสโลกนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะท่านฟังถ้าคุณดูแบบว่าคนที่เขามีเงินมีทองเขาใช้ของหรูกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าหรูๆเครื่องประดับอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยเราก็น่าพอใจไปหมดแล้วแบบนั้นน่ะเราก็เลยต้องไปหาของแบบนั้นมาใช้บ้างมาเสวยบ้างมาให้คนอื่นบ้างพอใจแบบนั้นเนี่ยคิดผิดเพราะว่าเอาที่สิ่งของข้าวของเป็นหลักแต่ความพอใจมันต้องกว้างไปกว่านั้นท่านผู้ฟังไม่ได้เจาะจงเฉพาะสิ่งของข้าวของแต่รวมถึงวิธีการหาเงินของคุณด้วยว่าถ้าคุณหาโดยไม่เป็นไปโดยธรรมแล้วได้สิ่งใดมาเนี่ยมันไม่ควรจะพอใจสิ่งนั้นนะให้ข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งความพอใจต้องเกิดมาตั้งแต่เหตุที่เราจะได้สิ่งนั้นมายกตัวอย่างเช่นว่าคุณซื้อปากกาด้ามหนึ่งปากกาด้ามหนึ่งนี่อะไรมองบลังแทงเราเท่าไหร่30,000แล้วถ้าคุณมีเงินเท่าไหร่หมื่นเดียวแล้ว20,000ขาดทำยังไงนี่มันของที่น่าพอใจก็ยืมคนอื่นมาก่อนก็ได้ไม่ก็เดี๋ยวนั่นนี่โน่นเดี๋ยวก็ได้มาถูกหวยบ้างอะไรบ้างจะมาคิดงี้ไอ้มองบลังนั้นกลายเป็นของที่ไม่น่าพอใจแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ชอบทำชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างคือไม่ชอบทำไม่ควรจะพอใจสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณมี500ผมมองบางเลย30,000โอ้500เราซื้อปากกาแลนเซอร์ธรรมดาทั้งหมด3 บาท 10 บาทนี้ก็ได้3 บาท 10 บาทก็ด้วยทรัพย์ที่เราหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมสิ่งนี้เราก็พอใจในความที่เราสามารถใช้งานได้ประหยัดกระทัดรัดใช้ได้เหมือนกันดีเราตั้งจิตให้เกิดความพอใจในสิ่งนี้ก็ได้นี่ไม่ได้ดูที่มูลค่าของมันดูฟังมูลค่านี่มันเป็นแค่ material สิ่งของข้าวของมูลค่าจริงๆคือมูลค่าทางธรรมะมูลค่าที่เกิดจากความดีที่สิ่งนี้สร้างขึ้นมาแต่มูลค่าของสิ่งของข้าวของสูงใช่ไหมแต่ว่าต้องโกงมาต้องขโมยมาต้องเบียดเบียนคนอื่นเข้ามาโอ้สิ่งนั้นมีมูลค่าน้อยเพราะกุศลธรรมมันน้อยแต่มูลค่าของปากกา10บาท

ในข้อที่45เป็นพระสูตรที่5ตัดกันมาพูดถึงว่าถ้าเราถวายของแล้วทำไมถึงเป็นห่วงแห่งบุญพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เปรียบเทียบไว้กับน้ำทะเลในมหาสมุทรเราดูมหาสมุทรเอาแปซิฟิกมารวมกับแอตแลนติกมารวมกับเหนือใต้ด้วยนะมารวมกับทะเลอาร์กติกแอนตาร์กติกเมดิเตอร์เรเนียนเอาน้ำทั้งหมดนั้นมารวมกันให้หมดนี่รู้ไหมว่ามันมีปริมาณเท่านั้นลิตรเท่านี้หมื่นล้านลิตรหรือเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้มันไม่ได้ทำได้ง่ายเลยนะต้องเป็นคนที่มียานสูงเพราะว่าลึกนี่มันลึกจริงๆไอ้ที่ลึกแล้วมันลึกแนวขวางอีกลึกแนวตั้งอีกมันลึกหลายอย่างเนี่ยน้ำทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่เนี่ยนะบางทีประมาณไม่ได้เลยแต่ข้อนี้เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับในประการที่5ที่เราได้ใช้จ่ายทรัพย์ไปในการที่จะให้เกิดบุญเนี่ยบุญตรงที่ว่าเนี่ยมากขนาดที่เรียกว่าประมาณไม่ได้ด้วยเหตุอะไรหรือด้วยเหตุที่ว่าถ้าเราให้ปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคไม่ว่าจะเป็นในที่นี้ท่านยกถึงอาหารบิณฑบาตเสนาสนะเสนาสนะนี่หมายถึงวิหารกุฏิที่พักยังรวมถึงเตียงต่างที่นั่งที่นอนและถัดมาคือเภสัชปัจจัยบริการทั้งหลายมี5อย่าง5อย่างนี่คือปัจจัย4เรื่องเสนาสนะนี่แยกออกเป็น2คือเป็นสถานที่ก็อย่างหนึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็อีกอย่างหนึ่งรวมกันทั้งหมด5อย่างนี้ถวายให้กับสมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่มีหิริโอตตัปปะมีขันติสุรจะอบรมทำตนให้สงบเสงี่ยมด้วยโภคทรัพย์ที่เราได้มาโดยธรรมแล้วนี่นะแล้วถ้าท่านในขณะที่ใช้สอยปัจจัย4ใดๆที่เราได้ถวายให้แล้วเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาคำหวังบรรลุเจโตสมาธิชนิดที่ไม่มีประมาณหรือบรรลุไม่ว่าจะศีลสมาธิหรือปัญญาข้อใดข้อหนึ่งห่วงบุญที่เกิดขึ้นนี่หาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมกันอย่างท่านผู้ฟังเวลาไปหาพระเจ้าพระสงฆ์ในที่ต่างๆได้แล้วถวายปัจจัยสี่ไว้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้กับท่านพระนนท์ปรารภในจุนทกมรบุตรที่ได้ถวายอาหารมื้อสุดท้ายให้กับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาหารสองมื้อเนี่ยมีผลมากมื้อแรกคือมื้อที่ฉันแล้วบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหมายความว่าบริโภคอาหารของนางสุชาดาแล้วไปบรรลุธรรมเนี่ยโหนางสุชาดานี่ได้บุญมหาศาลเลยเพราะว่าอาหารที่ถวายแก่ท่านนั้นทำให้ท่านมีส่วนเจริญธาตุขันธ์ให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังไม่ได้สมาธิก็ได้สมาธิขึ้นมายังไม่ได้ปัญญาก็ได้ปัญญาขึ้นมาส่วนมื้อสุดท้ายก็เหมือนกันก็ได้นิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานท่านก็ได้บุญสุดๆเพราะฉะนั้นถ้าเราถวายอาหารให้พระถวายจีวรถวายเสนาสนะอย่างพวกเราสร้างกุฏิเงี้ยนะสร้างกุฏิเนี่ยท่านผู้ฟังใครมาอยู่ในกุฏิเรานี่เราได้บุญตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่คือพุทธบริษัท4ที่มาจากเหนือใต้ออกตกมาจากทั้ง4ทิศแล้วมาใช้เสนาสนะหรือใดๆที่เราทําบุญไว้ให้ไว้นี่แล้วเขาเกิดนั่งในกุฏิที่เราสร้างใช้สอยพื้นที่ที่เราทําไว้เรามีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยเลยท่านผู้ฟังห่วงบุญที่เกิดขึ้นนี้สะสมตลอดสะสมตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะเป็นผลดีไงผลดีไม่ใช่แค่ในขณะที่เราให้ไปแล้วผลดีเกิดขึ้นหลังจากที่เราให้ไม่ใช่แค่ว่าหลังจากให้หรือให้แล้วก่อนให้ก็ด้วยตั้งแต่เราคิดว่าเออฉันจะเตรียมให้แต่ฉันมีสิ่งนี้เป็นที่น่ายินดีเป็นที่เหมาะสมจะเตรียมให้ได้บุญแล้ว

ในระหว่างให้ก็ได้บุญแล้วนั่นคือมีจิตเลื่อมใสในระหว่างให้ก็ได้บุญด้วยเพราะมีจิตน้อมไปหลังให้ก็ได้บุญอีกเพราะมีความปลื้มใจก่อนให้เลื่อมใสระหว่างให้น้อมไปหลังให้ปลื้มใจบุญเกิดตลอดหลังให้ไปอีกแล้ว10ปีเรามันนึกถึงทานที่เราได้เคยให้ไปจากการนุสตินะท่านผู้ฟังโอ้คนอื่นมีความตระหนี่เราไม่มีความตระหนี่คนอื่นมีการหวงกั้นเราไม่มีความหวงกั้นตระหนี่หวงกั้นเนี่ยท่านผู้ฟังมันยืดยึดโยงนะอย่างบางคนให้ไปแล้วเนี่ยยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่ที่เช่นว่าถวายผ้าหรืออาหารให้พระไปแล้วถวายกุฏิอย่างนี้ก็ได้ให้เขาไปแล้วอ่ะยังคิดว่านี่ของฉันทำไมเธอไม่ใช้ทำไมเธอไม่บริโภคทำไมทำอย่างนั้นเอานี่ยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่ดินี่เขาเรียกว่าการหวงกันตระหนี่แม้ในสิ่งที่สละแล้วนั่นแหละแต่ถ้าเราตั้งจิตว่าเออของที่เราให้ไปแล้วนี่คือเราละแล้วเรานึกถึงอะไรนึกถึงตัวทานไม่ใช่นึกถึงจิตของเราที่เราสละความตระหนี่นึกถึงจิตของเราที่ไม่มีการหวงกันนี่ต่างหากบุฟังห่วงบุญคนหนึ่งเขาตระหนี่คนหนึ่งเขาหวงกันฉันไม่มีความตระหนี่ฉันไม่มีการหวงกันปรารภอะไรปรารภสิ่งของข้าวของทานวัตถุเหล่านั้นที่เราได้กำจัดความตระหนี่ไปแล้วให้ไปแล้วที่เราได้ละการหวงกันไปแล้วให้ไปแล้วบุญเกิดตลอดท่านผู้ฟังและสุดท้ายท่านผู้ฟังทราบจริงๆอยู่ในพระสูตรถัดกันมาข้อที่47ท่านพูดถึงทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์จริงๆที่เป็นเรื่องที่จะให้เรานำต่อไปได้นั่นคือศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะแต่เราดูในยะอื่นอาจจะมีที่อื่นอีก 2-3 ข้อเอาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันว่าทรัพย์สินเงินทองที่เรามีบ้านที่เรามีที่ดินที่เรามีจะไม่ได้ติดตามเราไปด้วยแต่สิ่งที่จะติดตามเราไปด้วยเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปนั่นคือศรัทธาศรัทธาเป็นทรัพย์จริงๆที่จะติดตามเราไปได้สินทรัพย์จริงๆอ่ะแต่บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเงินน่ะธนบัตรเนี่ยไม่ใช่สินทรัพย์จริงๆเพราะมันเป็นถ้ามูลค่าของธนบัตรจริงๆมันไม่กี่บาทเท่านั้นเองซื้อสลึงอ่ะแต่ไม่ใช่มันมีมูลค่า1,000 บาทนะสินทรัพย์จริงๆเนี่ยต้องที่ดินหรือเป็นโลหะที่มีมูลค่าเช่นทองคำซิลเวอร์คือเงินอย่างนี้ต้นมันถึงจะเรียกเป็นสินทรัพย์จริงๆแต่ว่าสินทรัพย์แม้นั้นก็ตามเถอะท่านผู้ฟังก็ยังเป็นของปลอมอยู่ดีหมายถึงของสมมุติขึ้นในโลกนี้เพราะว่าถ้าโลกอื่นเขาคงไม่ได้เห็นว่าทองคำจะมีค่าอะไรก็อาจจะเห็นว่าน้ำมีค่ามากกว่าทองคำด้วยซ้ำแต่โลกเราตอนนี้มันเอาทองคำเพราะมันหายากกว่าน้ำโดยความที่ทองคำมันใช้กันยากก็เลยสมมติอื่นต่อไปอีกธนบัตรขึ้นมาเป็นกระแสเงินสดมีของประเทศนั้นประเทศนี้มีการแลกเปลี่ยนกันก็สมมติกันขึ้นไปอีกมี derivative market เป็น options บ้างเป็น futures บ้างเนี่ยก็สมมติต่อกันไปใช่ไหมนั่นคือสมมติหมดเลยท่านผู้ฟังสมมติหมดเลยแค่สมมติก่อนหรือหลังแกนั่นเองเพราะว่าเขาสมมติกันในโลกนี้เราเอาไปโลกหน้าไม่ได้เลยสิ่งที่จะเอาไปได้จริงๆก็คือที่ว่ามานี้ศรัทธาศีลสุตตาจาคะและปัญญาศรัทธาคือศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละศีลคือศีล5เรานี่แหละสุตตาคือการฟังธรรมนี่แหละจาคะคือการให้การบริจาคนี่แหละปัญญานี่ก็คือเห็นความเกิดขึ้นความดับไปนี่แหละท่านผู้ฟังถ้าปฏิบัติตามหัวข้อที่ได้พูดมาในวันนี้นะท่านผู้ฟังนี่ปลอดภัยแน่นอนรอดพ้นจากภัยทุกประการแน่นอนไม่รอดแบบใดก็รอดแบบหนึ่งอาจจะรอดแบบเร็วๆหน่อยคือตายเร็วหน่อยแต่เราไปหวัน
อาจจะรอดแบบยาวหน่อยอาจจะต้องเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ก็ไปสวรรค์อยู่ดีเพราะว่าห่วงบุญเนี่ยมันมากทุกฝั่งเพราะฉะนั้นในวันนี้นำเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องเราจะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยได้ไม่ว่ามูลค่าของทรัพย์เราจะมีเท่าไหร่ก็ตามตัวเลขนั้นแต่ถ้าเรามีตัวเลขสูงอาจจะเป็นผู้พร่องผู้ขาดก็ได้ถ้าหน้าที่ของเราไม่ครบถ้ามีตัวเลขน้อยกว่าอาจจะเป็นผู้มั่งคั่งผู้สมบูรณ์เต็มบริบูรณ์ก็ได้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราครบโดยที่ไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องหรือมีความอยากแล้วสร้างเหตุแต่ให้สร้างเหตุโดยที่ไม่ให้ติดข้องอยู่ในผลที่จะเกิดขึ้นให้ทานสละจาคะห่วงบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายนั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโณพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามYou.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาพร้อมเตรียมร่วมมือกับสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่เยาวชน
8: นายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่ากกต.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยจากสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปี2565มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 60.73 จึงจำเป็นต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นส่วนการเตรียมความพร้อมบุคลากรกกต.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดอบรมกรรมการและประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งโดยมีการดำเนินโครงการแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่นำร่องและขยายการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.เตรียมดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เยาวชนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและประชาชนจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนนี้
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเจ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาและภูเก็ตปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อม OTOP Mid Year 2026ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้สร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
10: นายไพโรจน์โสภาพรรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยการเตรียมพร้อมจัดงาน OTOP Mid Year 2026ว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือเพื่อแสดงศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้า OTOPชมชิมช็อปสินค้าจากภูมิปัญญาทั่วประเทศไทยโดยงาน OTOP Mid Year 2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้งาน OTOP Mid Year หรือเป็นงานใหญ่ประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชนที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 10,000 รายการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าเราพร้อมเสิร์ฟข่าวยามเช้าแบบนี้ทุกๆเช้าค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกาถึง7นาฬิกานะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิทย์สมนาถพี่สายชนนี่สั่งช่างเทคนิคค่ะพร้อม Facebook Live นะคะดูแลโดยทีมงานในมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะเช้านี้เป็นอย่างไรฟ้าฝนตกกันโอ้โหทุกวันเลยนะช่วงนี
1: ้ค่ะตกทุกวันเมื่อวานก็ซับประมาณบ่ายสองโมงกว่า
0: ๆออ
1: กมาลมแรงเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะคือตกจนไม่รู้ว่าช่วงไหนบ้างนะแต่ละวันเนี่ยหลายรอบเหมือนกันนะคะบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะภาคอีสานตอนบนเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือก็จะมีฝนด้วยนะคะและก็เนื่องจากยอมความในส่วนของลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยคือมันอาจจะกำลังปานกลางแต่ว่ายังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะมีคลื่นสูง2เมตรนะคะทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยก็มีคลื่นสูงประมาณสัก 1-2 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสทนชเองก็เตรียมความพร้อมให้แก่พี่น้องประชาชนในทุกมิตินะฮะที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นนะในอนาคตข้างหน้าด้วยเช่นกันมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะหลังจากการเสร็จสิ้นในการประชุมนะคะที่ประเทศเวียดนามสำหรับการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนะคะซึ่งด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าผลสำเร็จในการเยือนเวียดนามเนี่ยย้ำว่าการเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติพร้อมเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าค่ะ
0: ค่ะ
1: ด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569โดยยืนยันค่ะว่าการเยือนมิตรประเทศในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศค่ะให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและเทคโนโลยีความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามค่ะได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการด้วยนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้ยังหารือทวิภาคีร่วมกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีของทางเวียดนามค่ะโดยได้นำข้อกังวลของนักลงทุนไทยไปหารือซึ่งทางผู้นำเวียดนามก็รับปากนะคะที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดพร้อมย้ำค่ะว่ายังได้พบปะและร่วมกันหารือกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพตั้งใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความยืนยันว่าประเทศไทยนั้นพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับแนวคิดนะการที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำทางด้านของยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันค่ะและอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์เดียวกันการนำความเข้มแข็งของทั้งสองประเทศนั้นมาผนึกกำลังกัน ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นซึ่งก็จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งและส่งเสียงให้กับสังคมโลกนะคะได้รับฟังได้มากขึ้นโดยสิ่งที่สำคัญในการทูตยุคปัจจุบันก็คือความจริงใจและความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็หลังจากประชุมเสร็จก็เดินทางกลับนะคะกรุงเทพนะคะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะจริงๆในส่วนของการเดินทางไปของท่านนายกนั้นมีความประทับใจหลายอย่างท
1: ั
0: ้งเรื่องของการต้อนรับนะคะทั้งเรื่องของการประชุมความร่วมมือหลายๆส่วนทีเดียวท่านนายกแสดงถึงความเป็นไทยนะคะหลายๆส่วนโดยเฉพาะมีช่วงงานเลี้ยงใช่ไหมที่มีการเลี้ยงรับรองปรากฏว่าท่านนายกก็ได้โชว์ฝีไม้ลายมือดนตรีของทางนู้นซึ่งคล้ายๆกับมันคล้ายๆลันนาคล้ายๆโปรงลางเน
1: า
0: ะท่านนายกก็สบายสบายคือแบบ
1: ท่าน
0: คือแบบเล่นเก่งอ่ะท่านเล่นดนตรีเก่งมาก
1: ท่านดูจากภาพแล้วเนี่ยท่านตีเหมือน
0: คลิ้วมากนะแล้วก็เราก็ดูในข่าวเนี่ยปรากฏว่าทางโน้นนะคะทางผู้ใหญ่ทางโน้นก็แบบโอ้ยยืนยิ้มให
1: ้
0: ด้วยความประทับใจนะคะนี่เป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในระหว่างนะคะการประชุมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนะคะภาคธุรกิจเองก็มีการไปพูดคุยกันด้วยนะคะเรื่องของด้านกลาโหมต่างๆด้วยนะคะก็จะเห็นถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปของทั้งสองประเทศด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยค่ะในส่วนอื่นๆข่าวอื่นๆที่เราตามกันดูนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่ท่านระบุจับมือฮุนมาเน็ตเป็นมารยาททางการทูตแล้วก็ให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองยืนยันไม่ยอมให้ใครรุกล้ำอธิปไตยของไทยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็ได้พูดถึงกระแสข่าวที่มีในเรื่องที่ตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแล้วก็สื่อกัมพูชาพูดถึงนั่นก็คือเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมเรื่องนี้ท่านนายกอนุทินชี้แจงนะคะว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศที่มีอธิปไตยโดยไม่ได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาการเมืองหรือพูดคุยประเด็นการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปค่ะส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนนะคะประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนท่านนายกก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าประเทศไทยไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาก้าวล่วงหรือรุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันนะคะซึ่งฝ่ายความมั่นคงไทยมีความชัดเจนแล้วก็พร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวก็แล้วกันซ
0: ึ่
1: งถ้าใครจำได้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเหตุโรงงานอุตสาหกรรมเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นซึ่งเป็นโรงงานผลิตทั้งนั้นของเหล็กเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีการเรียกว่าควันเนี่ยก็ออกไปรบกวนพี่น้องประชาชนทางด้านของสารเคมีต่างๆเกิดขึ้นมาก็มีการสั่งปิดไปตามระเบียบนะที่จะตรวจสอบระบบของโรงงานให้เรียบร้อยซึ่งล่าสุดนะครับผลปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยโรงงานก็ได้มีการเปิดที่จะปฏิบัติเรื่องของการทำงานทำธุรกิจกันต่อนะหลายคนก็บอกว่าเปิดได้หรอหรือยังไงโดยในเรื่องนี้ทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ออกมาชี้แจงในเรื่องการอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลนะถ้าเกิดว่าเอ่ยชื่อบริษัทไปหลายคนน่าจะจำได้นะหลายคนน่าจะอ๋อว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาโดยทางด้านของนางสาวอรยาสลายเพชรนะคะรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ากรอท่านชี้แจงถึงกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้ทางบริษัทซิงเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการได้นะคะท่านบอกว่าสืบเนื่องจากคำสั่งระงับกิจการชั่วคราวเนี่ยจากเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเดือนธันวาคมในปี2567ตามพรบโรงงานพุทธศักราช2535มาตราที่39วรรค1ซึ่งบริษัทค่ะมาที่ผ่านมาบริษัทได้ ร่วมมือกันกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษทางอากาศค่ะที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในการทดลองการเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ซึ่งล่าสุดค่ะผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่7เมษายน2569คือล่าสุดนะคะยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรค2อนุญาตให้บริษัทนั้นกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อคลายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจะบูรณาการร่วมกันกับสำนักมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมหรือว่าสมอตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศค่ะการจัดการของเสียการสุ่มตรวจคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานมอกในทุกรูปแบบค่ะพร้อมทั้งทางสมอเองก็จะยังอยู่ระหว่างที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกลุ่มและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ค่ะหลายๆท่านก็ติดตามเพราะว่านี่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะคะที่จะได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานต่างๆไปดูกันหน่อยค่ะผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของเรื่องของข่าวอื่นๆที่ยังคงติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านครูทั้งหลายนะคะครูจ้างเหมาบริการก่อนหน้านั้นก็ออกมาเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลอยากให้มีการดูแลเยียวยานะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการที่ได้รับผลกระทบ20รายนะคะหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกแล้วเสร็จซึ่งเรื่องนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายค่ะใน20เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐจำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างนะคะว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับผลกระทบท่านก็ได้สั่งการให้สพฐเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะคะซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายค่ะแต่เมื่อสพฐลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็ไปพบผู้ที่จำเป็นต้องรับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงแค่20รายเท่านั้นแต่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าท่านก็ได้สั่งการให้สพฐค่ะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญท่านก็ยังได้ระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการยืนยันนะคะว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาแล้วก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวค่ะเพราะหลายคนออกมาผ่านโซเชียลนะคะได้ดูหลายๆท่านหลายๆคลิปเหมือนกันว่าทำทุกอย่างแต่ว่าค่าตอบแทนก็จำนวนหนึ่งแต่ทำเยอะมากทำเยอะจนโอ้โหแบบฟังแล้วน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะครูหลายคนที่แบบค่าอัตราจ้างต่ำกว่านี้ก็มีนะที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยก็มีแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงว่าโอ้คนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมาด้วยใจจริงๆนะคะ
1: นะคะ6นาฬิกา22นาทีไปกันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะแล้วก็ทางสภากรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านของ
0: นายกเมืองพัทยาน
1: ะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกระทรวงรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดนั้นเมื่อวานนี้ได้ติดตาม ความพร้อมทางด้านของการจัดการเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนอันนี้สำคัญ ความมั่นคงทางทะเบียนคือรายชื่อต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่สำนักงานเขตพญาไทเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกและทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งต้องบอกว่าทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและทางด้านของนายกเมืองพัทยาด้วยเช่นกันเขาจะเลือกตั้งพร้อมกันก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.และอันนี้ย้ำเลยสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ท่านทางด้านของท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครท่านเน้นย้ำนะคะว่าที่ตามที่ท่านปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยในฐานะของผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมเร่งที่เตรียมความพร้อมด้านงานทะเบียนและการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ค่ะยังได้กำกับให้ตรวจสอบงานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนทั่วไปอย่างรอบคอบด้วยโดยเฉพาะกรณีเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดการย้ายเข้าการย้ายออกให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะด้านของการเตรียมการเลือกตั้งทางสำนักงานเขตพญาไทตอนนี้นะคะมีการบูรณาการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงอย่างเช่นมีการนำ QR code มาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของหน่วยเลือกตั้งการแจ้งย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์เข้าอาคารจำนวน32หน่วยเลือกตั้งด้วยกันและการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านค่ะรวมถึงติดป้ายแจ้งเตือนบริเวณหน่วยดั้งเดิมเพื่อป้องกันความสับสนให้แก่พี่น้องประชาชนในวันเลือกตั้งด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งสำคัญเลยนะครับซึ่งทางด้านของกรุงเทพมหานครเองที่ต้องเฝ้าระวังก็คือความแตกต่างของคุณสมบัติการเลือกตั้งเนี่ยระหว่างการเลือกตั้งสก.สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
0: ค่ะ
1: ซึ่งในเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านภายในกรุงเทพมหานครและยังมีชื่อในพื้นที่ใหม่ไม่ครบ1ปีเนี่ยนะอาจมีสิทธิ์ที่จะเลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกทางด้านของสภากรุงเทพมหานครคือสก.ได
0: ้ค่ะเอาง่ายๆคุณผู้ฟังถ้าใครที่ย้ายเข้ามากรุงเทพภายใน1ปีแล้วก็สามารถเลือกตั้งผู้ว่าได้เลือกตั้งสก.ได้แต่ถ้าท่านอยู่1ปีแต่ท่านย้ายยังอยู่เขตหลัก4ไปเขตดินแดงอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ8เดือนเนี่ยนะคะท่านไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตดินแดงนะคะแต่ท่านสามารถไปเลือกในเขตหลักสี่ได้เพราะว่าในเขตหลักสี่แต่ท่านย้ายมาครบ1ปีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะเพราะว่า28มิถุนายนนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสก.แล้วก็นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะ
1: จ้ะ
0: ค่ะเรื่องนี้ยังมีต่อด้วยใช่ไหมคะน่าสนใจมาก
1: ใช่นะฮะก็คือไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วก็จะไม่เกิดความผิดพลาดในการจ่ายบัตรเลือกตั้งตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าอันนี้ก็คือเขาจะต้องตรวจสอบแหละเรื่องของทะเบียนการย้ายเข้าย้ายออกนี่ที่สำคัญที่พี่น้องได้นำเรียนไปว่าเรื่องของการกำหนดการเข้าย้ายเข้าย้ายออกสำหรับระหว่างเขตเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือถ้าเกิดว่าเข้าไปในพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ครบ1ปีอาจจะเลือกได้แค่เฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วถ้าเกิดว่าสมมติอย่างที่ถ้าเกิดย้ายไปอยู่เขตใหม่ไม่ถึง8เดือนก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางสก.ในเขตนั้นที่คุณย้ายเข้าไป
0: ตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าใครเข้าไปติดตามเพจของกรุงเทพมหานครพิมพ์คำว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีในส่วนของทางด้านเนี่ยการให้เข้าไปเช็คในเรื่องของเขตที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์ต่างๆนี่นะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเวลาไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเนี่ยท่านจะชัดเจนเลยว่าจะมีบัตรให้นะคะว่าท่านเนี่ยเลือกได้กี่แบบนะคะชัดเจนเลยสะดวกมากขึ้นแต่ว่าถ้าไปเช็คในเพจในเว็บของในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็จะเตรียมความพร้อมได้เลยว่าปีนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราจะไปใช้สิทธิ์หน่วยไหนสถานที่เป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยเช็คแล้วน้อยใช้เลขบัตรประชาชนเช็คปุ๊บเนี่ยขึ้นเลยที่วัด เวรุวนารามที่เดิมหน่วยไหนและลำดับที่เท่าไหร่นะคะหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่แล้วก็จะชัดเลยว่าได้เลือกทั้งผู้ว่าแล้วก็สกด้วยนะคะนี่ก็ชัดเจนแล้วแล้วก็ยิ่งเมื่อวานนี้ครบรอบ28ปีกกต.ซึ่งกกต.เองก็ประกาศความพร้อมเจตนารมณ์นะคะในการยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเตรียมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้งด้วยนะคะซึ่งนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ท่านก็แถลงสรุปผลการดำเนินงานของกกต.นะคะในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะคะท่านก็ระบุว่า28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมกับพัฒนาองค์กรบุคลากรกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยและนอกจากนี้นะคะกกต.ก็จะเดินหน้าส่งเสริมสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ย้ำถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านนะคะที่มีสิทธิ์แล้วก็รวมถึงทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาด้วยเช่นกันเนาะที่จะต้องเลือกตั้งนะคะก็คือกำหนดวันเลือกตั้งก็คือย้ำกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นายกเทศมนตรีเมืองพัทยาน
0: ายกเมืองพัทยา
1: เมืองพัทยานะคะก็จะเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายน2569 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะเลือกกันนะคะ4อย่างด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งด้วยดังนั้นท่านที่มีสิทธิ์ก็นะคะเชิญชวนกันนะคะตอนนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้นะคะหรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ www.ect.go.th นะคะไปที่แบนเนอร์ของเขาเลยแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปเลือกแบนเนอร์เขามีให้เลือกนะคะแล้วก็เลือกและก็เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาท่านจะมีแถบบาร์แบนเนอร์ให้นะคะท่านก็เข้าไปได้เลยนะคะก็จะเห็นถึงข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติรายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026วันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race FestivalToyota สัตหีบไตรกีฬา2026ครับระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ครับณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับโดยจะมีการชิงชัยรวม4ระยะทางครับได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรครับโดยสำหรับในระยะทาง10กิโลเมตรนั้นผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้ครับเวลา6โมงเช้าถึง10โมงเช้าครับที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการประชุมอาเซียนครับนายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมครับนายกได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมครับซึ่งเป็นเวทีสำคัญครับในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดครับและจะเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตครับนอกจากนี้ครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่าความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญโดยต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้ครับนอกจากนี้ครับประเทศไทยเองนั้นยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้ห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนอีกด้วยครับซึ่งทางนายกนะครับยังยืนยันนะครับว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนครับโดยเฉพาะครับในการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับรวมไปถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขครับควบคู่ไปกับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมครับนอกจากนี้ครับยังเน้นย้ำว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกครับพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าไทยเราพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายครับเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมช่วงท้ายครับนายกครับยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศนั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ครับผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยการเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันครับเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงนั่นเองครับไปดูกันต่อครับที่ความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามครับนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจมุ่งปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับของทั้ง2ประเทศทั้งฝากฝั่งของไทยและฝากฝั่งของเวียดนามนั้นเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับโอกาสนี้ครับท่านนายกได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามครับและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามครับซึ่งก็เป็นไปด้วยดีครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาครับให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ท่านนายกนะครับยังเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกครับไทยและเวียดนามครับต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันครับเปลี่ยนจากคู่แข่งครับให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างนั้นมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งเวียดนามครับมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยเราครับมีความพร้อมด้านระบบโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่าน3ยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยครับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ร่วมกันครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ฝากฝั่งของกระทรวงกลาโหมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับที่กระทรวงกลาโหมเวียดนามในกรุงฮานอยครับโดยทั้งสองฝ่ายนะครับพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไม่ว่าจะเป็นทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการฆ่ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงครับหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้ง2ประเทศครับในการจะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์กับเวียดนามครับมาดูกันที่ในประเทศกับไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เริ่มวันจันทร์หน้า15มิถุนายนนี้ลดค่าอาหารค่าส่งช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพริดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศครับโดยขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักครับได้แก่1 Shopee Food 2 Line Man 3 Grab Food และ4 Robin Hood ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศอีกด้วยครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะครับว่าภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นประชาชนครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันจันทร์หน้านะครับ15มิถุนายนไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ30กันยายนครับช่วงเวลาครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดราชการครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food Line Man Grab Food และ Robinhood ที่เข้าร่วมโครงการครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลนั้นหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเต็มที่เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเปิดเผยนะครับว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันที่11มิถุนายนนี้ครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นั้นโดยจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งเป็นประธานครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมครับสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมครับ 1,846.96 ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับยังคาดการนะครับว่าทางนบค.นั้นจะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ครับซึ่งประกอบไปด้วยครับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชน

สำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาครับเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรุงเทพมหานครครับโดยทางท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่านะครับกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และการเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับเพื่อจะพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครับซึ่งน่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้นั้นช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงพม.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยเป็นการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับในการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายในการขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับทั้งในโลกความเป็นจริงและในโลกออนไลน์ครับซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงแบบไร้รอยต่อและจะมีการประสานระบบแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงครับโดยการเชื่อมโยงระบบสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้านทั้งทางร่างกายและจิตใจปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบครับหรือว่าเซลสคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับปลอดภัยและเป็นการรักษาความลับสูงสุดด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมนี้ครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ครับประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้ครับเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษครับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารของประเทศสมาชิกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพร้อมขอความร่วมมือพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า Work From Home ครับสำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ให้บริการประชาชนจำนวน3วันครับได้แก่วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งนี้ครับหากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่จำเป็นต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้จะกระทบและเกิดความเสียหายนั้นธนาคารก็สามารถจะพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบ

านรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6:52 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะประเด็นหลากหลายรออยู่ในช่วงท้ายนี้เรื่องของการจ่ายยาต้าน HIV นะคะซึ่งมีข่าวว่าเอ๊ะทำไมผู้ประกันตนเนี่ยออกมาระบุนะคะว่าตอนหลังๆเนี่ยจ่ายยาต้านน้อยลงหรือเปล่ากระทบกับผู้ประกันตนต้องไปหลายเที่ยวไหมยังไงนะคะล่าสุดประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงนะคะกระทบผู้ประกันตนว่าต้องกลับไปหลายเที่ยวย้ำว่ายา HIV ไม่ขาดแคลนค่ะเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลออกมาบอกนะคะว่าจากกรณีที่ผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV ล่าสุดไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมแต่ว่าได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกับโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โห7 เที่ยวนะคะล่าสุดสำนักงานประกันสังคมก็เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกตินะคะสำหรับผู้ประกันตนรายใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสนี้สามารถประสานเข้าไปที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์ไปก็ได้นะคะ02-9562500 ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการตรวจสอบยาต้านไวรัสไม่ได้ขาดแคลนนะคะคือตรวจสอบแล้วยาเนี้ยนะคะยาต้านเนี่ยไม่ขาดแคลนด้วยแต่อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะภาพรวมโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ยังจ่ายยาต้านนี้ตามปกติค่ะซึ่งท่านรองโฆษกรัฐบาลระบุย้ำนะคะว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอสไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้าน HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทนะคะที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้สิทธิ์ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือว่าทางสปสช.เนี่ยก็คือบัตรทองก็ถือว่าครอบคลุมให้แก่พี่น้องประชาชนในหลายๆโรคซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอย่างยาต้าน HIV หรือว่า HPV เขาก็เราต้องออกเองจ่ายเองแต่ณทุกวันนี้ก็คือครอบคลุมนะฮะขอบคุณรัฐบาลด้วยเช่นกันไปกันที่ข่าวภูมิภาคกันหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ชวนไปที่จังหวัด101นะฮะ
0: จังหวัดเกิน100
1: เกิน100เพราะว่าเกินไป1
0: เขามีหอโหวตด้วยนะสวยงามมาก
1: ค่ะเพราะว่าทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด101ค่ะขอเชิญ
0: เชิญสัญญาณชัดเจน
1: ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรประจำปีก็ประมาณ2569นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานสาเกตนครจังหวัด101ค่ะเขาจะมีงานวันที่12-14 มิถุนายน 2569นี้ในงานโอ้โหเขาบอกว่าพบกับบรรยากาศเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังน
0: ะ
1: มีชิมช็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังประวรจาก20จังหวัดค่ะทั้งอาหารของใช้ของที่ระลึกมากมายมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นการทำขันหมากนะฮะขันหมากเบ้งนะ
0: ขันหมากเบ้ง
1: ขันปากเบ้งใช่ไหมขออภัยนะฮะการทำมาลัยกรการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากลวดดัดนะคะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไทยการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีการแสดงจากศิลปินชื่อดังทั้ง3 วันด้วยนะคะไปกันได้ที่ลานสาเกตนครจังหวัด101ค่ะ
0: ค่ะที่มุกดาหารอำเภอนิคมคำสร้อยค่ะพี่สังคมใช่ไหมคะถ้าออกเสียงผิดขออภัยบอกว่าชัดเจนครับคุณแอล
1: ค่ะ
0: นะคะมีหลายท่านติดตามสวัสดี2ชอติดตามทุกวันเลยนะคะพี่ประคองก็ติดตามจากสวทกาฬสินธุ์แล้วก็อีกหลายๆแทนด้วยขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์เลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่กยศ.ออกมานะคะบอกว่าตอนนี้มีการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า3,900,000บัญชีที่ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนี้เขาเร่งแก้ไขปัญหายอดหนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันประมาณ200,000บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.บอกว่าตอนนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่เสร็จแล้วจำนวน3,900,000บัญชีโดยนำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์นะคะเมื่อวันที่7 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมาแต่ว่ายังมี รายการบัญชีของผู้กู้ยืมที่แสดงผลในแอปเนี่ยยังคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณ 200,000 บัญชีดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกยศ.ก็เลยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินประมาณ 200,000 บัญชีที่ปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าจะระบุข้อความว่ากยศ.อยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านนี่เสียงข้อความนะเสียงข้อความเป็นอย่างน
1: ี้อันนี้เสียงข้อความ
0: ใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะแสดงให้ทราบอีกครั้งนะคะถ้ามีการปิดบัญชีต่อกยศ.ดังนั้นกยศ.เขาเลยขออภัยมาในความไม่สะดวกนะคะหากมีข้อสงสัยก็เข้าไปเลยนะคะดูเพิ่มเติมนะคะหรือจะไลน์บัญชีทางการกยศ.หรือ02นะคะ0164888ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนต้องลากันก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: เช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลกคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านตอบโต้เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกทีมฟุตบอลชายไทยเสมอทีมชาติจีน0ประตูต่อ0จากการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการสานต่อความ